0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกการจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาท
1: อิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐโดยมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนการแข่งขันรถจักรยานยนต์เอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่2นักบิดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพร้อมคว้าแชมป์2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งแรกเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลก
1: การจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว2ครั้งครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ล้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไปกว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาทด้านนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดี จะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลังเรือสำราญเทียบท่าที่ประเทศสเปนยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือ
3: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสหันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วโดยระบุว่าข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสฮันตายังคงเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยานั้นเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
4: ที่ทางองค์การในโลกได้รายงานนะครับโดยท่านผู้ในการใหญ่เนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วครับจากที่มีผู้ป่วย3รายที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เรือเทียบท่าที่สเปนแล้วแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้สัมพันธ์ถูกกักตัวอยู่แต่แนวโน้มเนี่ยไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับก็ไม่น่าจะเป็นกังวลในประการใดนะครับเพราะพอดีโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นในรอบนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดของผู้ป่วยรายแรกกับรายที่2ที่เป็นสามีภรรยานะครับก็เลยมีการติดเชื้อต่อเนื่องนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะไม่ระบาดในการแพร่ระหว่างคนสู่คนจึงไม่ต้องกังวลครับ
3: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวจึงยังไม่น่ากังวลโดยองค์การอนามัยโลกรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสหันตา5รายจากผู้สงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์เอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต3รายได้แก่คู่สามีภรรยาชาวดัตช์และหญิงชาวเยอรมันส่วนผู้ป่วยรายอื่นยังอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่าเป็นกังวลนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันไปพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: ในเรื่องของการประทุษร้ายผมเห็นรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลก็จะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งให้ติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
1: รัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026ช่วงปลายเดือนนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารสู่เวทีการค้าระดับโลกล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโครอนเมสเซจเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Broader ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานนี้จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,000 รายจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพลวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่น กล่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ระบุว่าอิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐแล้วโดยผ่านทางปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาซึ่งข้อเสนอของฝ่ายอิหร่านจะมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนขณะที่ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการเจรจาเกิดขึ้นจะไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการล่าถอยพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของอิหร่านคือการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของอิหร่านและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวด้านพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมเอาอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเข้าพบอายาตอลอห์มูตาบาคาเมเดอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเพื่อรายงานความพร้อมขั้นสูงสุดของกองทัพอิหร่านสำหรับตอบโต้การกระทำอันเป็นปรปักษ์ของสหรัฐและอิสราเอล
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเปิดเผยระหว่างการปราศัยต่อประชาชนในรัฐเตลังกาทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลและหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ถ้าจะเป็นต้องใช้รถยนต์ขอให้ใช้รถยนต์ร่วมกันเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ประชาชนควรกลับมาให้ความสำคัญกับการทำงานจากที่บ้านและการประชุมออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ประเทศใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำในช่วงนี้และลดการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็นเพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังขอให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งด้วยทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศผู้นำเข้าและบริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังไม่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม
0: แพทย์หญิงไดอาน่าโรฮาสอาวาเรสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้โดยสารอย่างน้อย46คนลงจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดคาดว่าจะทำการอพยพเสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันจันทร์นี้จากนั้นเรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือ30คนและหน่วยแพทย์ประจำเรือจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือต้นทางในเนเธอร์แลนด์ขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนยืนยันว่าปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดจะดำเนินการต่อไปจนถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายไปยังประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์นี้
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่านายเหอหลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนจะนำคณะผู้แทนเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนของสหรัฐระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้โดยการหารือครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการพูดคุยและประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในเรซที่2นักบิดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพากันขึ้นโพเดียมกวาดแชมป์2รุ่นโดยธนัทละอองปลิวจาก Honda Racing Thailand คว้าอันดับ1ซุปเปอร์สปอร์ต600ซีซีขณะที่อนุภาพซามูลจาก Yamaha Thailand Racing Team ขึ้นโพเดียมอันดับ2ส่วนกฤตภัทรเขื่อนขำจาก Yamaha Thailand Racing Teamปิดคว้าชัยเอเชียโปรดักชั่น 250cc โดยมีปัญจรุตจิตวิรุตฉัตรรุ่งวัยเพียง15ปีจาก Honda Racing Thailand ยืนคู่บนโพเดียมในอันดับ2ขณะที่ผลรุ่นใหญ่ 1000cc ฮาฟิสยารินอดีตนักปิด MotoGP ชาวมาเลเซียจาก JDT Racing Team ปิดคว้าชัยรุ่นใหญ่4เรสติดสุนัขครินอธิรัตน์ภูวพัฒน์นักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand คว้าโพเดียมแรกของฤดูกาลได้สำเร็จในอันดับ3กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ในกีฬาเซปักตะกร้อทีมตะกร้อหนุ่มสุพรรณบุรีคว้าไป2เหรียญทองจากทีมเดี่ยวชายที่เอาชนะนครปฐม2-1เซตและชายคู่เอาชนะกรุงเทพมหานคร

0: ศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยส่งใจอังสุธาสาวิตและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น2รายการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมนี้โดยทั้งจารณ์และนรเศรษฐาดาจะลงแข่งขันใน2รายการถนัดคือคิรินและสปริ้นซึ่งการแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันในคลาส1หลังจากจบการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักปั่นระยะสั้นจะกลับมาฝึกซ้อมต่อเนื่องร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนักปั่นระยะกลางชุดเอเชียนเกมนำทีมโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และแผนต่อไปจะยกทีมไปฝึกซ้อมในเวลโดมในร่มพื้นปาเก้ที่เมืองไถหยวนประเทศจีนพลเอกวิสุทธ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่ประเทศอียิปต์โดยคว้ามาได้ทั้งหมด3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากธนพรแซ่เตียในรุ่น63กิโลกรัมหญิงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร9เซนติเมตรน น้ำลงเต็มที่เวลา19 นาฬิกาสูงกว่าระดับเพดานกลาง35

0: เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเรือนคำว่าเรือนเขียนสระเอรอเรือสระอืออ่างนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือสิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นกั้นฝาและมีหลังคาคลุมใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเรือนไทยเรือนแฝดเรือนปั้นหยาเรือนฝากระดานใช้เป็นที่คุมขังนักโทษเรียกว่าเรือนจำใช้เรียกส่วนสำคัญของสถูปหรือพระปางซึ่งบรรจุพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในว่าเรือนธาตุคำว่าเรือนยังใช้เรียกรูปทรงของแหวนที่รับหัวเพชรหรือพลอยว่าเรือนแหวนใช้เรียกรูปทรงเช่นเรือนร่างเรือนผมใช้เป็นลักษณะนามของนาฬิกาเช่นนาฬิกาสองเรือนนอกจากนี้ยังใช้เรียกจำนวนนับโดยประมาณใช้กับสิ่งที่มีปริมาณมากเช่นทอดกฐินปีนี้มีคนเรือนพันมาร่วมงานทำให้งานคึกคักมากกว่าปีก่อน
3: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่3เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่3สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดในยุคที่จีนเกิดโรคระบาดทำให้มีผู้คนตายจำนวนมากโดยเกี้ยวอุยซินแสพบว่าสาเหตุที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากผู้คนดื่มน้ำตามลำธารและแม่น้ำที่ไม่สะอาดท่านจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านต้มน้ำดื่มเมื่อท่านได้เข้าไปในป่าพบว่ามีพืชชนิดหนึ่งที่ให้กลิ่นหอมเป็นพิเศษและสามารถแก้อาการท้องร่วงได้จึงบอกกล่าวให้ชาวบ้านต้มดื่มตามพืชที่ค้นพบนี้ก็คือชานั่นเองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโครงการปั้นนักบำบัดแผนไทยผลักดันไทยสู่เป้าหมายการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดหมายเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต ติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
13: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดให้วันอังคารที่12พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวันนี้ยังเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยส่วนวันพุธที่13พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถหวานอันเป็นพิธีพราหมณ์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
12: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
14: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับชีวาสมผู้นำรีสอร์ทเพื่อสุขภาพระดับโลกและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ3แห่งทำโครงการไทยเวลเนสเทอราพิสต์ปั้นนักบำบัดแผนไทยให้เป็นหนึ่งในกลไกผลักดันไทยสู่เป้าหมายในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกหรือ Global Wellness Hub ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
15: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะในกระแสที่มันหวนกลับมาในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า wellness เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจะเห็นความเคลื่อนไหวของทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่พยายามผลักดันภูมิปัญญาไทยแล้วก็อัตลักษณ์ไทยให้กลายเป็นเครื่องมือเสริมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศผ่านโครงการที่เกี่ยวกับ wellness ต่างๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสต์โปรแกรมอันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงอะค่ะว่าโครงการนี้จะทำอะไรกันบ้างแล้วก็ภาพรวมปลายทางที่จะได้เห็นกันคืออะไรอะคะอาจารย์คะ
16: ก็คือโครงการนี้ก็คือเราจะผลิตนักบำบัดเวลเนสนะครับซึ่งในตลาดนี้ต้องการนักบำบัดเวลเนสเนี่ยจำนวนมากครับโดยเฉพาะไทยเวลเนสเทอราปิสต์โปรแกรมทางกรมก็ได้มีการเชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับตอนนี้ก็คืออย่างน้อย3มหาวิทยาลัยนะครับที่มาบุกเบิกทำเรื่องนี้คือเราจะเอาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับอย่างเช่นที่จบระดับปริญญาตรีอย่างเช่นนักพยาบาลหรือนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับใครต้องการอัพสกิลรีสกิลก็มาต่อยอดให้มีองค์ความรู้ทางด้านการนวดไทยความรู้เกี่ยวกับเวลเนสต่างๆเข้ามาที่เป็นระดับเขาเรียกว่าอบรมประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไปเพื่อผลิตบุคคลเหล่านี้ไปทำงานในเวลเนสแต่ละที่ครับ
15: ค่ะก็คือได้ผู้เชี่ยวชาญที่อัพสกิลแล้วมาทำงานเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วคนทั้งประเทศจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนี้ยังไงอะคะอาจารย
16: ์ตอนนี้ในประเทศไทยเองเรากำลังยกระดับให้เป็นเวลเนสฮับของโลกอยู่แล้วขาดบุคลากรนักบำบัดเหล่านี้เองเนี่ยที่ทำงานในเวลนับเวลเนสนี่จำนวนมากในเวลเนสหลายแห่งแม้กระทั่งชีวสมเองก็ต้องการหรือหลายๆที่เองในประเทศไทยต้องการพอสมควรครับ
15: ค่ะก็คือเติมเต็มแรงงานกลุ่มที่ต้องการจริง
16: ๆที่เป็นสกิลเฉพาะด้านเวลเนสโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นบุคลากรวิชาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดให้เขาสามารถทำด้านเวลเนสได้อย่างสมบูรณ์มากกว่าเดิมครับ
15: ค่ะอาจารย์ขาความร่วมมือกับทางภาคเอกชนระดับโลกแล้วก็มหาวิทยาลัยชั้นนำครั้งนี้ค่ะมันจะมีความเหมือนแล้วก็แตกต่างยังไงกับความร่วมมือที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ
16: คือโดยปกติในอดีตนะครับเราจะพัฒนาเทอราปิสต์ที่อยู่ในระดับเรียกว่าปริญญาปกติกับอีกอันที่สองก็คือระดับที่ต่ำกว่าปริญญาหมายถึงที่เรียนในมหาวิทยาลัย4ปีนะครับแล้วคราวนี้เองในตลาดโลกเนี่ยระดับปริญญาที่เป็นเวลเนสจริงๆอ่ะมีแต่ว่าเหมือนสกิลการยอมรับอ่ะมันยังน้อยครับแต่ถ้าเอาบุคลากรวิชาชีพที่มีอยู่แล้วมาอัพสกิลอย่างเช่นพยาบาลนี่เขาผ่านการเรียนการสอนในด้านพยาบาลนี่ค่อนข้างโอ้โหมีความรู้เต็มที่เลยในเรื่องของการบำบัดรักษาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ในเรื่องของความรู้ทางด้านเวลเนสเนี่ยยังขาดอยู่การเอามาเติมตรงนี้ปุ๊บจะทำให้หลายคนที่ เบื่อจากการอยู่เวรแอบนะครับพูดง่ายๆคือโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่24ชั่วโมงอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐก็กลุ่มที่แบบอายุที่นั่นแล้วสามารถอัพตัวเองมาทำงานเร็วเน็ตที่ทำงานเบากว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่โดยปกติพยาบาลจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องออกมาอยู่เวรเช้าอันนี้ในส่วนของพยาบาลนะครับแต่ในส่วนอันที่สองในสายของนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งผลิตมาเยอะมากนะครับหลายคนก็ไปทำงานในสกิลทางด้านเวลเน็ตอยู่แต่ก็ยังไม่มีสกิลทางด้านของแพทย์แผนไทยนวดไทยอันนี้เราก็เติมเฉพาะที่จำเป็นในการทำงานในเวลเน็ตให้เขานะครับแล้วกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยในการทำงานเวลเน็ตผู้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่มีฐานะและหันมาดูแลสุขภาพกระเป๋าหนักพร้อมที่จะจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ที่เข้าไปอยู่ในระบบที่มันล้นระบบแล้วโดยเฉพาะสายสาธารณสุขเนี่ยก็สามารถที่จะกลับเข้ามาทำงานในส่วนของเวลเน็ตในส่วนที่ขาดของตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับมหาวิทยาลัยที่เราจับมือก็จะมีอยู่3มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางภาคเอกชนอีกที่ทำงานรองรับนะครับยกตัวอย่างเช่นชีวาสมหรือแม้กระทั่งเวลเน็ตอื่นๆที่เขาพร้อมที่จะจับคู่ธุรกิจให้รับบุคลากรที่ผลิตจากหลักสูตรเหล่านี้ครับไปทำงาน
15: ค่ะอาจารย์ค่ะภาพรวมความร่วมมือนี่แบ่งหน้าที่กันยังไงอะคะ
16: ทางกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเน็ตแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเน็ตเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับบุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสานครับ
15: ก็คือมาเรียนต่อยอดเสร็จแล้วไปฝึกงานกับทาง
16: และทำงานต่อตรงนั้นครับ
15: อ๋อฝึกงานแล้วได้ทำงานต่อเลยเหรอคะ
16: ใช่ครับ
15: ก็คือรีสอร์ทที่เราไปร่วมด้วยนี่ก็คือมีตำแหน่งงานรองรับเลยใช่ไหมคะ
16: ใช่ครับใช่ครับมีตำแหน่งงานรองรับครับ
15: ค่ะอาจารย์ค่ะอย่างกรณีการเติมเต็มบุคลากรที่เราต้องการถ้าเป็นภาควิชาการให้เขาผันตัวมาเติมเต็มเนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของพยาบาลซึ่งก็เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนอยู่แล้วอันนี้มันจะไม่แย่งกับระบบรักษาปกติหรอคะ
16: อ๋อด้วยปกติพยาบาลอยู่ในระบบรักษาตามปกติอยู่แล้วครับแต่มันก็จะมีบางส่วนที่เขาหลุดออกมาเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ทำงานเหมือนโรงงานได้ครับคือหมายถึงทำตอนกลางคืนค่ำมืดดึกดื่นแล้วอายุถึงระดับหนึ่งแล้วเขาไม่สามารถที่จะอยู่เวรกลางคืนได้ส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งที่ต้องลาออกมาครับมาหารายได้อื่นแทนคือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบครับ
15: ก็คือเปิดเฉพาะถ้าเป็นพยาบาลก็คือเฉพาะพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในระบบรักษาถึงจะ
16: ครับที่เหมือนเขาออกนอกระบบแล้วครับแล้วเราจะดึงเข้าระบบใหม
15: ่ให้เขากลับมาสามารถอยู่ในระบบแล้วก็สร้างงานได้
16: ใช่ครับคือเขาออกนอกระบบแล้วไปทำงานประกันก็มีกลุ่มหนึ่งไปขายประกันอะไรบางกลุ่มก็ไปขายอาหารเสริมบางกลุ่มก็ผันตัวเองไปทำธุรกิจตรงนี้ก็กลับเข้ามาสู่ในระบบธุรกิจบริการแบบที่เป็นลักษณะเป็นงานเชิงเวลเน็ตแต่ไม่ใช่งานบำบัดรักษาที่ทำให้ภาวะที่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครับคือจริงๆเวลเน็ตไทยตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอยู่ในระดับโลกอยู่แล้วไม่ได้ขาดนะแต่เราขาดคือเทเลปิสหมายถึงนักบำบัดนะครับที่มีความรู้เฉพาะด้านเวลเน็ตเนี่ยแต่ละเวลเน็ตต้องไปฝึกเองครับเขารับผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้มาแล้วไปฝึกของเขาเองแต่คราวนี้เราต้องอาศัยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เข้ามาจับแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการที่ทำเรื่องเวลเน็ตเซ็นเตอร์แต่ละที่เนี่ยนะครับสามารถที่จะรับบุคลากรเหล่านี้เพิ่มขึ้นได้
15: ค่ะอันนี้เราตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าเราจะสร้างนักบำบัดที่อัพสกิลแล้วเนี่ยค่ะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงมีกรอบระยะเวลากันไหมคะ
16: อ๋อคือในเบื้องต้นเราเอาตามตลาดก่อนตอนปีก่อนหน้านั้นเรามองเรื่องของเทเลปิสที่ขาดในตลาดตอนนี้อยู่ประมาณสัก 50,000 กว่าคนเฉพาะเรื่องของนวดไทยนะครับที่จะไปทำงานในเวลเนี่ยก็เลยผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตตรงนี้หมายถึงตอนนั้นเราคิดกันเนี่ยยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้นนะครับ
15: ค่ะอาจารย์ขาโครงการนี้อย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่แค่ยกระดับบุคลากรที่จำเป็นและต้องการยังมีเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยไม่ใช่แค่ในเรื่องของสุขภาพแล้วมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาจารย์คาดหวังในเรื่องของมูลค่าหรือว่าประมาณการรายได้เม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่จะกลับมาจากโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
16: คือตอนนี้ GWI นะครับเป็น Global Wellness Institute เป็นหน่วยงานในอเมริกาเขาคำนวณว่ามูลค่า Wellness Economy ของประเทศไทยเนี่ยประมาณกว่า 1.3 ล้านล้านบาทนะครับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือเราจะขยับจากท็อป10ไปสู่ท็อป5เรื่องของ Wellness Destination ของเอเชียแปซิฟิกตัวนี้จะปลดล็อกมูลค่าทางเศรษฐกิจในทุกมิติคือเบื้องต้นเนี่ยที่ประเมินกันคร่าวๆเนี่ยเนื่องจากเราผลิตช่วงต้นน่าจะได้แค่หลักร้อยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยพอทำเต็มที่มันจะป้อนเข้าสู่ตลาดโลกเช่นเดียวกันครับเพราะไทยเวลเนสเทราปิสเนี่ยเรื่องของนวดไทยอัตลักษณ์ไทยเนี่ยคนทั้งโลกยอมรับนะครับและนวดไทยเนี่ยต้องบอกให้คนรู้ว่านวดไทยนี่เป็นมรดกโลก
15: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วถ้าประชาชนอาจจะเป็นบุคลากรที่เข้าข่ายหรือว่าผู้ประกอบการอื่นๆที่อาจจะสนใจร่วมโครงการด้วยมันจะมีขั้นตอนที่ง่ายเข้าถึงได้จริงบ้างไหมคะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดอะค่ะ
16: เราจะเปิดตัวหลักสูตรนี้ครับในงานนวดไทยแอนด์เวลเนสเป็นมหกรรมนวดไทยแอนด์เวลเนสครั้งที่หนึ่งที่กรมจะจัดในวันที่20-22สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับแล้วก็เปิดตัวแล้วให้มีจับมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่จะมาเรียนต่อนี่ครับมาสมัครเรียนให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับสถาบันเวลเนสที่ต้องการนักบำบัดไทยเวลเนสเข้าไปทำงานเพื่อจับมือเปิดรับสมัครในงานนี้เลยครับ
15: ก็อดใจรอกันอีกนิดในเดือนสิงหาคมนี้อันนี้สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรายการนี้เกี่ยวกับโครงการนี้ไหมคะ
16: ครับจริงๆตัวเรื่องของเวลเนสนะครับโดยเฉพาะเวลเนสฮับเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ประเทศไทยทำมานานแล้วนะครับโดยใช้เรื่ององค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาช่วยในการดูแลสุขภาพและมาสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาตินะครับตัว Wellness Center เองเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ให้บริการแล้วรู้สึกเกิดมี Well-being Well-being นี่ยิ่งกว่าคำว่าสุขภาพดีนะครับมันรวมทั้งสบายดีไปด้วยแล้วก็คนที่เข้ามารับบริการใน Wellness เองนอกจากเกิด Well-being แล้วยังต้องเกิดมีความตระหนักรู้ในการที่จะกลับไปดูแลสุขภาพของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของ Wellness มันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวมันหมายถึงมิติทางเศรษฐกิจที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยหรือประเทศไทยในอนาคตครับ
15: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของโครงการ Thai Wellness Therapy Program แล้วคาดหวังว่าจะได้เห็นความคืบหน้าต่อไปในอนาคตด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะ
16: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
15: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
17: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
18: ท่านผู้ฟังคะเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กลายเป็นอีกจุดสำคัญที่สะท้อนบทบาทของไทยในการผลักดันความร่วมมือด้านอาหารพลังงานและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของโลกในหลายมิติติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
19: ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเผชิญความผันผวนทั้งด้านเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จึงถูกจับตามองในฐานะเวทีสำคัญของการกำหนดทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคโดยประเทศไทยย้ำบทบาทการเป็นแรงขับเคลื่อนด้านสันติภาพความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของอาเซียนทั้งนี้แนนทุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่าไทยได้ยืนยันจุดยืนในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธียึดกติกาสากลและผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคพร้อมผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพและมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกทั้งนี้ในการประชุม ผู้นำไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำ4ประเทศได้แก่เวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์เพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าพลังงานและความมั่นคงและอีกประเด็นสำคัญที่หลายประเทศหยิบยกขึ้นมาหารือคือความมั่นคงทางอาหารหรือ food security ซึ่งไทยย้ำความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตอาหารสำคัญของโลกและพร้อมสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มที
20: ่สิ่งที่ทุกประเทศได้พูดถึงมากกว่าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็คือเรื่องอาหารบทแถลงการของเขาไม่มีประเทศไหนไม่พูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารหรือ food security ซึ่งประเทศไทยเรานำเรื่อง food security เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการเจรจาหรือไปนำเสนอให้กับนานาชาติเรื่องนี้ในที่ประชุมอาเซียนครั้งนี้ทุกประเทศหยิบยกขึ้นมาซึ่งประเทศไทยเราก็ได้สร้างความมั่นใจต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศว่าไทยพร้อมใช้ศักยภาพของเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกให้การสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอย่างเต็มที่พร้อมเสนอให้มีการต่อยอดความร่วมมือที่เราได้ทำมาเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
19: ขณะเดียวกันไทยยังผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานโดยเสนอเร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดควบคู่การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวทั้งนี้นอกจากความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วในการหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกยังมีความคืบหน้าในหลายมิติโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าร่วมกันให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยทางด้านพลังงาน Data Center และอุตสาหกรรมอากาศยานด้านมาเลเซียทั้งสองฝ่ายหารือการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและความสงบในพื้นที่ภาคใต้ส่วนฟิลิปปินส์พร้อมขยายความร่วมมือด้านพลังงานและการลงทุนเพิ่มเติมในไทยจะเห็นได้ว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของไทยในฐานะกลไกสำคัญของภูมิภาคทั้งด้านอาหารพลังงานและการสร้างเสถียรภาพท่ามกลางความท้าทายของโลกที่ยังต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกประเทศสมาชิกวาสนาตระเกตรายงาน
21: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
22: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาบ่าวรีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างวุ้นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
21: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
18: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ปีพุทธศักราช2568มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและแก้ปัญหามลพิษติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: การขนส่งทางรางเป็นหนึ่งในการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและมีการปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยที่สุดโดยในพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถร่วมใช้รางหรือทางเฉพาะของหน่วยงานรัฐได้โดยไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามมาตรา73ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนของรัฐส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกำหนดค่าระหว่างได้ขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากค่าโดยสารนายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกล่าวว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งยกระดับการขนส่งไทยลดปัญหาการจราจรมลพิษและต้นทุนการขนส่งตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางจาก2%เป็น7% ในปี2570พร้อมเร่งจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
0: เราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยขนส่งเราไปพึ่งพาการส่งทางถนนมากเกินไปปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนโลจิสติกส์นะครับ 14.5% ต่อ GDP นะครับเป็นเรื่องของการขนส่งไปแล้ว 6.5 ซึ่งตรงเนี้ยหลักๆ ก็คือทางถนนเป็นหลักนะครับเราจะทำยังไงให้ 6.5 ตรงเนี้ยมันลดลงให้ได้ก็คือต้องเปลี่ยนไปเป็นทางรางกับทางน้ำมากขึ้น
23: ด้านนายบันเกษมทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท SCGJWD Logistics จำกัดมหาชนและกรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าการขนส่งทางรางตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าลดต้นทุนได้จริงแต่อยากให้ภาครัฐศึกษาประเภทของสินค้าที่เหมาะกับการขนส่งทางรางอย่างรอบด้าน
1: ผมว่าทำเรื่องวิจัยเรื่องว่าสินค้าประเภทไหนใครเหมาะซึ่งถ้าเกิดดึงเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมบางนิคมแล้วก็เอกชนก็พร้อมจะลงทุนเนี่ยแล้วมันมีวอลลุ่มเพียงพอแล้วคุ้มจริงๆมีแพ็คก็ตรงนั้นก็เป็นพาร์ตี้ที่ลองมาแล้วก็ได้ทำ
23: ขณะที่นายบวรศิลป์ตันทุวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโงฮกจำกัดมองว่าปัญหาราคาพลังงานและมลภาวะทำให้ผู้ประกอบการตั้งเป้าลดต้นทุนด้านโลจิสติกยอมรับว่าการขนส่งทางรางลดต้นทุนได้จริงแต่สถานที่ตั้งโรงงานส่วนใหญ่เอื้อต่อการขนส่งทางถนนจึงกังวลว่าการขนส่งทางรางอาจใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นและไม่คุ้มค่า
2: ขนส่งทางรถไฟเนี่ยปัจจัยเนี่ยมันคือเรื่องของหัวกระทายว่าอยากจะให้เขามาใช้มันก็ต้องมีต้นทุนให้เขาที่เขาไม่ได้แพงไปกว่าเดิมใช่ไหมครับถามว่าแล้วมัน make sense ไหมในเวลาที่ของเขาอยู่ในโลเคชันที่ไม่ได้เหมาะสมกับการจะใช้รางนะครับ
23: อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจในการลดต้นทุนด้านการขนส่งท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ผันผวนซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าที่ถูกลงบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสของอากาศที่สะอาดเพราะการขนส่งทางรางสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า7%จุดเริ่มต้นของคาร์บอนเครดิตที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืนนันทิกาจิตตาโลรายงาน

0: ากรับประทานลูกมะเดื่อฝรั่งจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนแม้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามะเดื่อฝรั่งสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แต่ข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผลการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้นซึ่งยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่หนักแน่นพอจะมายืนยันประสิทธิผลดังกล่าวในมนุษย์ได้ขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ให้ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.mthcancer.in.th หรือโทร02-546-1960-6เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยพระไพศาลวิสาโลครับ
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกลายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกลนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073 255 044 073 255 077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tepatte 24 J. Ikuti berita.Pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.

อความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: ฉันก็ปีนต้นกระท่อมรีบปีนขึ้นไปพอสุดกระไดมันวูบลงมาแบบหลับมาเลยมาฟื้นอีกทีก็ลงมาฟั่มอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้จะช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้มันชาไปหมดทั้งตัวจนมีคนหอข้างเคียงเขาเห็นแล้วเขาก็แจ้งกู้ภัยเอาไปส่งโรงพยาบาลเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เข้าอุโมงค์แล้วกระดูกไม่เป็นอะไรนอกจากชาเฉยๆชาทั้งตัวเขาก็ส่งกลับบ้านทางเทศบาลก็ส่งทีมงานมาดูแลชื่อว่าคุณเจี๊ยบ
3: สภาพตอนนั้นคือแกยังกระดูกกระดิกอะไรไม่ได้คือนอนอย่างเดียวแขนขาไม่มีแรงคุณลุงต้องรับการเอาใจใส่เยอะมากก็อย่างน้อยก็คือต้องกายภาพเนี่ยมือมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วเราก็เลยมาหมั่นกายภาพเขาทุกวันมาอาบน้ำให้ทุกวันคุณลุงกำลังใจดีมากและแกสู้มันถึงไปด้วยกันได้แล้วไปด้วยเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นคือผลประโยชน์ทั้งหมดอ่ะเป็นผลดีสำหรับคุณลุงเลยคนดูแลก็ภูมิใจที่ได้ดูตรงนี้และเห็นแกพัฒนาการดีขึ้น
4: ผมไม่สามารถที่จะช่วยพ่อได้ 100% โอกาสเป็นศูนย์ที่จะเดินได้และกำลังใจก็ไม่มีพอมองไปทางไหนไม่มีใครเลยถ้าไม่มีคนมาช่วยนี่ก็จมที่จมเยี่ยวครับแพมเพิร์ดก็เอาไม่อยู่แล้วก็พี่เจี๊ยบเขาก็ช่วยทำกายภาพก็เกือบจะเดินได้แล้วไวมากคือเขาเป็นผู้ดูแลที่ใส่ใจคนไข้ดีช่วยแบ่งเบาได้เกือบ 100% นะครับ
5: เมืองท่าโขงเราเนี่ยเรามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ขนาดนั้นประมาณ200คนซึ่งเดิมเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ1คนดูแล10คนแต่ในช่วงปีนี้โชคดีที่เรามีงบกระตุ้นเศรษฐกิจของสปสช.ซึ่งได้รับจากงบประมาณเนี่ยเราก็อบรมเพิ่มครบ70ชั่วโมงหมดแล้วจนตอนนี้เรามีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นรวมถึงแคร์กิฟเวอร์เพิ่มอีก23คนตอนนี้เรามี43คนจนปัจจุบันเนี่ยกระจายอยู่ 4-5 คนหรือ6คนก็แล้วแต่อยู่ที่ระยะใกล้ๆ
6: มีการเชิญชวนจากเทศบาลบางท่าโขงค่ะเขาได้ชวนกันมาว่าอยากจะทำไหมก็อยากจะทำอบรมอะไรหลายๆอย่างค่ะที่แบบว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทำมี CPR มีวัดความดันมีการช่วยเหลือออกกำลังกายกายภาพช่วยการแบบเปลี่ยนแพมเพิร์ดอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ให้อาหารทางสายบางทีผู้ป่วยบางคนน่ะเขาอยู่บ้านน่ะเขาไม่มีคนคุยอย่างน้อยๆเราไปนั่งคุยให้กำลังใจเขามั่งเขาเครียดไปหมดพอเราได้คุยแล้วเขาสบายใจอีกวันหนึ่งเราไปอาทิตย์นี้เรากลับกลายเป็นเพื่อนกันละพี่ก็มีความภูมิใจว่าพี่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนคล้ายๆเราได้เป็นเหมือนผู้ช่วยพยาบาลเล็กๆที่เข้ามาช่วยดูแลคนในชุมชน
7: หลังจากที่ซีจีเข้ามาดูแลเนี่ยพอมามีคนอื่นเข้ามาดูแลเนี่ยแกเหมือนแกอารมณ์ดีครับแกจะยิ้มแกมีปฏิสัมพันธ์กว่าเดิมขึ้นมาอีกเยอะเลยครับพอมีทีมงานอย่างนี้เข้ามาช่วยแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเราไม่ได้อยู่เดียวนะที่จะดูแลแกครับ
5: สิ่งนี้ดีนะครับว่าเราใช้เงินงบประมาณไม่เยอะแต่ว่าสิ่งที่จะได้รับการตอบรับขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยที่เจ็บป่วยหรือว่าติดเตียงผู้ที่มีสภาวะที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเนี่ยได้รับประโยชน์เรื่องนี้มากตอนนี้ก็จะเป็นว่าผู้ป่วยติดเตียงจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นญาติพี่น้องก็จะมองภาพของท้องถิ่นคือเทศบาลเมืองท่าโขงดีมากก็บอกว่าหมอเทพดูแลดีมากจัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเราเนี่ยมีนอกจากสุขภาพกายดีแล้วนะครับสุขภาพทางด้านจิตใจก็ดีตามมาด้วยอันนี้คือแนวคิดที่เราคิดว่าเราต้องดูแลคนของเราท่าโขงให้มีความสุขนะครับ
8: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติด ซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวทควบคู่กัน
0: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้านะครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวทคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกเห็นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวทค่อนข้างสูง
8: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
0: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเจอว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืน

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวบวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวบวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: มูลนิธิแม่กวนเหนียวยะลาร่วมกับแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนมูลนิธิปอเต็กตึงกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไปในวันที่8พฤษภาคม2569ณมูลนิธิแม่กวนเหนียวยะลาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกาภายในงานมีกิจกรรมตรวจโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์คัดกรองโรคเบาหวานตรวจฟันถอนฟันเคลือบผู้อรายแก่เด็กที่มีอายุ4-12ปีตัดผมชายหญิงและกิจกรรมนันทนาการเด็กอย่าลืม8พฤษภาคมนี้9นาฬิกาถึง14นาฬิกาไปตรวจสุขภาพรับยาและตัดผมที่มูลนิธิแม่กวนเหนียวยะลานะครับแล้วพบกันครับ
2: รู้ไหมครับการจมน้ำป้องกันได้แค่จำหลักง่ายๆตามช่วงวัยมาดูกันเลย
3: วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีป้องกันการจมน้ำกันครับ3คำจำขึ้นใจน้องแก้มหยุดก่อนเด็กเล็กต้องจำไว้ว่าอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้ม
2: สำหรับเด็กเล็กจำให้แม่นอย่าใกล้แหล่งน้ำคนเดียวอย่าเก็บของเล่นที่ตกน้ำและอย่าก้มลงไปในโอ่งหรือถังเด็ดขาดครับ
4: สำคัญผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: วัยเรียนซุกซนเห็นเพื่อนตกน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยนะให้ใช้คลองกิ่งไม้หรือของยาวๆให้เพื่อนจับครับช่วยด้วย
3: ห้ามโดดลงไปช่วยเด็ดขาดให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่นครับ
2: โยนแล้ว
3: ผู้ใหญ่ก็ต้องเป๊ะท่องไว้เลยชูชีพกดงดดื่มนะทุกคนสวมชูชีพทุกครั้งงดดื่มสุราก่อนลงน้ำนะครับ
5: ป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยกว่ากรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
10: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
11: Bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatojala pada pagi ini. Berita seterusnya. Kerajaan Thai tingkatkan kerjasama dengan Amerika Syarikat untuk membanteras jenayah call center scam dan pemerdagangan manusia dengan

Ya, satu lagu tuju daripada peminat semua dah. Lepas tu, mereka kita ni tak benar dah. Lepas tu satu berita lagi dah daripada siapa dia dah. Duk daripada mana ni. Daripada Tambun Kota Terak, apa ramai macam jala dah. Kita nak pada samtang dengan jala kita tu, rap sama bukun kerap การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งกาโปตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลกอตอตระอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้การุสาปดิโยดูดุดิปาโดกอตอตระไม่มาสุกิสมักดิปาโดสำนักงานแรงงานกิโตได้ดิกิโตรับสมัครตู้จำนวนหนึ่งอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานให้สนองตอบต่อนโยบายแล้วก็หกกระทรวงแรงงานกิจต่อเด็กการุสาปอดิโยดูดุดีปาโดตำบลกอตเตระมุดมุดอกการในสนวยาอัตโตกิมาสุกิสมัครเด็กดีปาโดสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาอันนี้ตุกิโตนประกาศรับสมัครเด็กอันนี้เป็นวันแรกของกิโตสมัครตั้งแต่กับก็ถึงวันที่18กิโตนบุกโกสมัครตู้ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่22พฤษภาคมในเวลาราชการบุกลาไปสตงโงซาปาดิบุโกปะสตงโงเดดิปาโดสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลากิโตตุชั้นหนึ่งเดกาลุซาปดิสนใจกิสมัครมูลเดกิโตบุโกอันนี้ตุกาเนซามากิประชาสัมพันธ์ดูดูเดกาลุซาปดิเราเท่าข้อมูลเดเพิ่มเติมตุกีดิปาโดเว็บไซต์หุสำนักงานแรงงานพิมพ์เมตกาปอสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลามาสุดีปาโดสำนักมาสุกิเตงข้อมูลกีรายละเอียดบ้านยกเลยคาลุกะวันสักวันอยากกินนี่ตาบิสบักกะโปคาลุกิโตเนาะตั้งใจเนาะบุเลตุกิโตเนาะอุสโฮเลยดิปาโดบุโกหนึ่งอัตราดิปาโดตำแหน่งบัณฑิตแรงงานเลยจังหวัดยะลาปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลกอตอตระขณะดุดิปาโดกอตอตระนะคาลุตัดดุดิปาโดกอตอตระตุตักเลยดิปาโดเนาะยอระบุเสียดอกเดียวคาลุซาปอดิโดดิอำเภอไลน์กับปานตะเลยขณะดุดิปาโดตำบลกอตอระหนึ่งอัตราเท่านั้นมาสุบุเลยเดปาตุยังเงลูปโปรัตโตมาสุกิเตงออร์ดิเอตวีอัดบลากโกดาเลเวตไซหุสำนักงานแรงงานตุเดเวลาที่ตอนฮับบี้ดอกตุปาตุสาตุลากิดิปาโดงานสมโพธิหลักเมืองและงานกาชาติเดครั้งที่64เดจังหวัดยะลากิโตตุดิปาโดนักมาสุดิโยตุนักมาสุปาโดวันที่25พฤษภาคมซาปาดิปาโดตะปะมิถุนายน2569 11วัน11คืนเดดิปาโดวงเวียนศาลหลักเมืองนิ่งปาตุดิปาโดไปสนามช้างกับกาโปตุเดอาลูซาปอดิโยตะฮาวนกิมานโนกิตะปะกะปะกะมารียาแรงงานหลักเมืองเดดิปาโดจังหวัดยะลากิโตตุจัดเดดิปาโดผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากิโตกุตุนายก้องสกุลจันทระเดดิปาโดตุหัวหน้าส่วนราชการบลาโกดิพนึกกำลังบลาโกตุนอบเลจัดงานนี้ขึ้นมาตุบุเกกิตะนวะโซกะตะเลปะกะวะกำลังลากอดิปาโดหุกระทรวงแรงงานกิโตกาโปปงอดอบุตรดิปาโดเดเปดิที่ว่าการอำเภอกิโตอดอ11วัน11คืนตัวดิปาโดกระทรวงแรงงานกิโตปงตูกงอยู่ก็อดอสาธิตอาชีพอดอไม้เกมอดอบากิบาเกดิปาแต่ละบุตรกาโปตุหุสุรชกาตุกีอดีกาโคตุกีลากอกีลารางวัลเดรางวัลวิปาตุดิร้านอวกาชาติมุกิโตเบลกีกีอุดหนุนเดกิโตกีเบลี20กุปาตุคิโตตระกิจปุกาลิซาปอนาเซปายตุนะเบลตูเจนเบลตรอทะเบลกาปอตุบลาลาคิโตถือว่ากิจกรรมของคิโตจังหวัดยะลาคิโตนิ่ง1ปีเดอะดอ11วัน11คืนกาลุซาปอดิโยกาโตทาวนอกิมานอกาปอตุทอกิจาวลาคิโตมากิจาเลดิปาโดงานสมโพธิหลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดยะลาประจำครั้งที่64ประจำปี2569เดกะอไนซาปงกิจปอบเลดิเวทีกาชาติกิจปอบเลดิบุตรกระทรวงแรงงานคิโตดอ11วัน11คืนตุอะดอเดปาโดจัดหางานอดอสวัสดิการอดอสถาบันประกันสังคมอดอแรงงานดีกิเดอันนี้มาสกิโตสุดาปิดาปัตตุมิโตวีจาโกตุโบร่างกายกิโตจาโกจิตใจกิโตสำคัญที่สุดเลยจิตใจกิโตวิกาโกวิแข็งแรงจาโกสุขภาพร่างกายขณะจาโกยุโกสบักอารมณ์มาบานเนี่ยตุยมาอิบลากรมยากิเดนักมาอินอดอนยากิกาปัตตุโยพฤติกรรมกิโตหุลปะมาอินแต่การมาสโลนี่ขณะจาโกมอลเลสบักกาโปไม่มีขายที่ไหนได้เลยนอกจากว่าต้องดูแลตัวเองอันนี้Kak Vanessa, kena uno gidulu. Terima kasih semua belako. Hok dengar rekam juga dengan deh. Hari ini kena uno gidulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.

0: Salawat Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
11: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
10: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
11: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
10: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
12: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนโดยมีครอบครัวมารอรับและเดินทางกลับบ้านจันทร์ส่องล่า
13: เมื่อเวลา 7:45 นาทีที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EM ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจบริเวณหน้าเรือนจำและได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจทั้งสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากนั้นขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันทร์ส่องล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: วุฒิสภานัดประชุมพิจารณากระทู้ถามและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม
14: ่การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นาทีวันนี้มีวาระสำคัญเริ่มด้วยการพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลในหลายประเด็นเช่นแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพปัญหานโยบายกัญชาเสรีและการทบทวนนโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้จากนั้นมีวาระเรื่องด่วนในการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมพิจารณารายงานผลการศึกษาการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาอีก4เรื่องโดยเฉพาะการเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาสังคมที่กระทบต่อการดำรงชีวิตและการติดตามแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน รวมถึงวาระใหม่ที่น่าสนใจคือการศึกษาปัญหาคนต่างด้าวถือครองที่ดินผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มดับไฟป่าพรุบาเจาะและระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าน
15: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาจังหวัดได้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเร่งเข้าควบคุมและดับไฟป่าต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทั้ง6จุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างการควบคุมเนื่องจากช่วงบ่ายจะเกิดกระแสลมแรงส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากจึงสั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง5หมู่บ้านระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าพร้อมเฝ้าระวังควันไฟที่อาจกระทบต่อทัศนวิสัยการบินเนื่องจากช่วงบ่ายกระแสลมจะเปลี่ยนทิศจากลมทะเลเป็นลมบกทำให้พื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: จังหวัดตรังคุมเข้มสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมประจำปี2569พร้อมป้องกันยุงลายด้วยมาตรการ3เก็บ
16: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมมีแนวโน้มระบาดสูงขึ้นตามฤดูกาลและเข้าสู่หน้าฝนเนื่องจากฝนที่ตกลงมาทําให้มีน้ําขังตามภาชนะต่างๆเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายประกอบกับช่วงเวลาเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาต่างๆมีการรวมตัวของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการระบาดของโรคได้จึงขอให้ทุกสถานศึกษาเร่งสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายทุกสัปดาห์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆสถานศึกษาโดยใช้มาตรการ3เก็บสกัดยุงลายคือเก็บบ้านเก็บขยะทิ้งขยะลงถังและปิดฝาให้มิดชิดและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
17: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
18: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
17: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme bukan masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 je.
19: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
20: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
21: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เห็นเป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Kawasan Yala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Yala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
5: ายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติพร้อมติดกำไร EM และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขการพักโทษ
6: เมื่อเวลา 8:40 นาทีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้โดยได้ติดกำไร EM จากเรือนจำกลางคลองเปรมเรียบร้อยแล้วเพื่อรับทราบวิธีการใช้งานอุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติภายหลังการปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้องต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1อีกครั้งภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคมตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI หรือการรักษาที่อาจได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์หรือต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์ประกอบการพิจารณาและในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
5: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026โดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุนนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและ AMCHAM เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade and Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญคุมเข้มราคาสินค้าโดยเฉพาะก๊าซหุงต้ม พื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพผันผวน
7: นายเกศศิริสุวพงศ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาการหุงต้มและตรวจแนะนำผู้ประกอบการภายในตลาดสดเพื่อให้การจำหน่ายสินค้าเป็นธรรมต่อผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายการหุงต้มพบว่ายังคงจำหน่ายในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาโดยถังขนาด4กิโลกรัมราคา160-165บาทขนาด15กิโลกรัมราคา440-450บาทและขนาด48กิโลกรัมราคา 1,580 บาทพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนตามกฎหมายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังลงพื้นที่ตลาดสดอำเภอปทุมราชวงศาตรวจสอบเครื่องชั่งและการแสดงราคาสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพยังคงมีความอ่อนไหวโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญพงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: Dengar berita polisi kerajaan.
10: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
11: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
12: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
13: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
14: สวทจาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
15: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
16: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

0: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็ว

0: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: Sarawak Sarjala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันหลายจุด
9: นายทิพรัตน์ไทยศรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกล่าวถึงปฏิบัติการของศูนย์สั่งการพื้นที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่หลายจุดเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการบินโดรนสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านยูโยตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันซึ่งเป็นจุดเดิมที่ได้ดำเนินการเข้าไปดับเพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณดังกล่าวอีกครั้งพื้นที่บ้านโคกอิดโคกคูตำบลพร่อนอำเภอตากใบเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าตามที่ได้รับมอบหมายยังพบมีบริเวณเกิดกลุ่มควันบางจุดตามแนวกันไฟพื้นที่บ้านใหม่บ้านท่าอำเภอสุไหงปาดียังพบกลุ่มควันตามแนวกันไฟเช่นกันจึงได้เข้าดับไฟและพื้นที่บ้านปลักปลาตำบลโคสิตอำเภอตากใบได้ให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าสำรวจตามแนวกันไฟพบกลุ่มควันเกิดขึ้นในบางจุดโดยทุกจุดได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจซ้ำอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยต่อเนื่องเพื่อลดภาระช่วยเหลือผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
10: นายชมพูวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยในพื้นที่ของจังหวัดโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งในพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้เปิดเทอมแบบนี้เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมสั่งการพาณิชย์จังหวัดสำรวจความพร้อมของโครงการรถพุ่มพวงให้พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดทั้งในเรื่องของรายชื่อผู้ลงทะเบียนขนาดรถยนต์อัตราการสนับสนุนค่าน้ำมันและการได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคม2569อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานศึกษาทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลับมาเปิดการเรียนเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังการพิจารณาสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะยังคงดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การกลับมาทำการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมเตรียมปรับใช้การเรียนการสอนรูปแบบอื่นหากมีความจำเป็นทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนดให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทุกแห่งทำการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาหลังเผชิญการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่จากอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
12: Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negara arah Gubernur 31 Wilayah Sempadan tingkat kawalan ketat menteras penyelundupan barang haram dan juga dadah. Antara empat langkah utama iaitu memperketatkan rondaan di kawasan sempadan dan laluan tikus, ambil tindakan tegas terhadap pesalah, tingkatkan kesedaran rakyat supaya bantu salur maklumat serta pantau situasi secara berterusan dan lapor segera jika ada kegiatan haram. Langkah ini dibuat bagi jaga keselamatan sempadan, ekonomi negara serta kawalan import dan ekspor barang haram. Sekian berita awal jam, saya Ridwan bin Arung, pembaca berita.
11: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
13: Dengar berita polisi kerajaan.
14: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
15: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
16: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
17: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
18: สวทจาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
19: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
20: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupe selate hai
0: yak di mota sai pai pinit mota
21: ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
22: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Jalinan Masra Haji, Krom Praca Sampan.
23: لا شريك لك
24: โทรศัพท์ก็073-532-149ท่านผู้ฟังท่านพี่น้องสามารถชมได้ทาง Facebook Live ของสวทท่านสามารถที่จะต่อสายแล้วก็ฟอนอินเข้ามาได้ในช่วงที่3ครับ
25: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslim muslimat sekalian. Alhamdulillah pagi ini pagi hari Senin tepat sebelah Pesepakum. Hari ini 22 Zulkaedah. Nih.
24: Ya. 22
25: Zulkaedah. Alhamdulillah Bapak sekalian, hari ini saya bersama dengan Ustaz Abdul Aziz. Mari dalam ruangnya kita hari ini tu kita akan berkecek Ustaz.
24: Ya.
25: Hari ini dah letak tajuk Haji Qiran lagi.
24: Tahun Tisau.
25: Nah, kemarin dah kecek sikit tentang Haji Qiran. Maka perkenaan buat haji sini Bapak sekalian, kerana salah satu daripada rukun kita yang kita melaksanakan bagi mereka yang Allah Ta'ala bagi kuasa kepada dia saat itu.
24: Yeah.
25: Lalu tu apabila dia jadi rukun dah, kita belajar untuk mengenalkan rukun dan untuk melaksanakan rukun-rukun saat itu. We kena mengikut cara dan tata tertib yang dibuat oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam agak atau wajib juga Ustaz.
24: Ya.
25: Yeah.
24: Kalau lah semaya, doktor eh.
25: Ya. Yeah.
24: Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli.
25: Ya. Yeah.
24: Sembahyanglah kamu bagaimana kamu tengok aku semaya.
25: Ya.
24: Dan kalau haji pula yang kita bisa lakukan dulu,
25: ya. Khuzu anni manasikakum.
24: Suci jungrapkan pokok pitihat. Jakalu tu.
25: Ya.
24: Sebab tu kita tengok Islam kita ni dia tak nak payah pun. Nah. Kita sama tiga permohonan luar. Agama Islam kita ni dia luar kalau doktor.
25: Ya.
24: Satu agama yang ada tercebak.
25: Ada penunggu.
24: Ada celuk.
25: Ada celuk.
24: Agama lain tak ada celuk sahabau.
25: Ya, kita ada celuk.
24: Dah. Kita ada celuk. Pas yang kedua pula nya, celuk kita ni Quran, ada ijma', qiyas, pasti lah.
25: Ya.
24: Tak yang kedua nya kita agama yang adanya kuduah. Mi tun sana. Pen sasana ti mi tun bab mi bab chabab la ko mi tun bab.
25: Ya.
24: Sen tun bab ha kita ning. Ialah apa yang kita nak kecek kata Nabi tunjuk wa gitu gini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
25: Hasanah.
24: Ni bapa. Maka haji hak kita nak kecek pada pagi ni ialah haji Qiran. Silsilah dia yang kedua. Tahun Tisau.
25: Tahun Tisau.
24: Kita dah ayat dah kata Malah haji dalam kita nak buat haji ni ya tiga.
25: Mm-hmm.
24: Haji ifrad, ifrad ke mana tunggal?
25: Tunggal.
24: Penang.
25: Hmm.
24: Mana ke apa? Niat haji sekarang.
25: Sekarang ada buat umrah.
24: Tak.
25: Hmm.
24: Ah, patu yang keduanya neh. Hazat Hazat Ali haji ifrad.
25: Ya. Yeah.
24: Buat haji sa ya.
25: Ya.
24: Yeah. Niat apa?
25: Ada orang tanya kat saya kata bawa haji sa pergi dah Mekah tak buat. Tak ada buat umrah ke? Ha, mana ada buat juga. Tapi lepas pada musim haji dah.
24: Ha, satu. Lepas ya. Kita kaya lah ni ke.
25: Mm-hmm.
24: Orang buat haji ifrat ni sonya orang duduk tepi tu.
25: Nah, orang dekat-dekat tu.
24: Yang kedua masa sikat.
25: Masa sikat.
24: Ha, ya. Yang ketiga, dia nak jagakan kait ihram dia tu nak buat semata-mata haji kan.
25: Hmm.
24: Ha, lepas tu mari yang kedua yang kita keceknya ialah haji tamattu.
25: Tamattu. Ha, kecek juga.
24: Haji ifrad tu niat nak guna? Tak. Okey.
25: Labbaik hajjan.
24: Labbaik hajjan cukup.
25: Tamattu ya.
24: Labbaik hajjan tu niat haji ifrad. Hmm.
25: Ya.
24: Kalau haji tamattu
25: labbaik hajjan mutamatti'an biha atau labbaik umratan mutamatti'an biha ila al-hajj.
24: Ha, itu ya. Sirah lafaz niat haji tamattu.
25: Ya.
24: Tamattu ni kita royak dah bapa. Makna sukaria.
25: Hmm.
24: Bahagia.
25: Ya.
24: Leh. Patu yang ketiga tu kita kecek hari ni, kemarin kecek dah, iaitu haji
25: kiran.
24: Kiran ni mana gabung.
25: Hmm.
24: Leh, kalau gabung ni kalau kita keceknya kuap.
25: Kuap selalu dah.
24: Selalu anda.
25: Hmm.
24: Makna apa? Gabung antara kita buat haji niat dan kita buat umrah Lailatul Salim.
25: Ya. Yeah.
24: Ha, tu. Lepas tu, cuba doktor sambung.
25: Pasal buat kemarin. Kemarin tu bapak sekalian apabila konyak saya cakap.
24: Dekat.
25: Mewan kita dah kuih haji kepada haj perpet. Kiran ไป แล้ว นะ ครับ พี่ น้อง นะ
24: ตอนที่ 1
25: เรา พูด ไป แล้ว นะ ครับ วันนี้ ก็ จะสารต่อเลยนะครับพี่น้องหลังจากที่เราได้ตั้งเจตนาณที่มีก่อนแล้วนะครับเราก็เดินทางด้วยความอนุมัติแล้วก็ด้วยความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดินเข้าไปในนครมักกะนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราพอเข้าไปสู่นครมักกะเนี่ยเราก็ทำการตะวัฟกูดูมไปเลยนะครับเราก็พูดไปแล้วตรงนั้นแต่วันนี้นะผมจะเสริมอีกอย่างนึงต่อเมื่อเราเริ่มเข้าเขตนครมักกะนะครับอุลามะก็ได้ส่งเสริมให้เราอ่านดุอาต้นหนึ่งซึ่งดุอาต้นนี้จะไม่มีปรากฏในรายงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องขออนุญาตชี้แจงตั้งแต่ต้นก่อนนะครับซึ่งอุลามะนักวิชาการบอกว่าสามารถที่จะอ่านได้แต่เมื่อเราจะก้าวเท้าเข้าไปสู่ในเขตของท่านฮารอมมักกะซึ่งดุอาต้นนี้มีว่าอย่างนี้นะทุกคนนะครับاللهم هذا البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك مسلما لأمرك أسألك مسألة المضطر إليك المشفق من عذابك خائفا لعقوبتك أن تستقبلني بعفوك وأن تتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك คราวนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะอ่านได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะหลุดไปในส่วนนั้นนะครับพี่น้องก็อยากจะสื่อสารให้พวกเราทราบอีกตัวหนึ่งว่าเมื่อเราเข้าไปในนครมักกะแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำการตอวาฟกูดูมนะพี่น้องนะมันก็จะมีดูอาบทดูอาหนึ่งต่อเมื่อเราเห็นกะบะฮ์อัลมุชัรอฟะห
24: ์
25: กะบะฮ์อัลมุชัรอฟะห์นี่ตั้งตระหง่าอยู่หนูใจกลางของมัสยิดนะพี่น้องพอเราเห็นตรงนั้นนะครับก็ควรที่เราจะอ่านดูอาว่าอัลลอฮุมมะซิดฮาซัลบัยตะตัชรีฟันวะตักรีมะวะตะอซีมันวะมะฮาบะตะวะซิดมันชัรฟะฮูวะกัรรมะฮูممن حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما وبرا นี่คือส่วนหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปในการตะวัฟกูดูมของฮัจญ์อิฟรอดนะครับฮัจญ์กิรอนนะครับพี่น้องก็อย่างเมื่อวานเราพูดนะครับขออนุญาตสรุปกิจกรรมของเมื่อวานนิดหนึ่งว่าแต่เมื่อเราเข้าไปในเขตของมัสยิดแล้วนะครับ นะเราทำฮัจญ์แบบกิรอเนี่ยเราก็เข้าไปตะวัฟเลยนะครับตะวัฟนี่คือตะวัฟกูดูมก็คือตะวัฟฮัจญ์นะเราทำการตะวัฟ7รอบนะพี่น้องตะวัฟเสร็จแล้วนะครับก็ซุนัตให้เรานั้นละหมาดซุนัต2รอกอะฮ์นะฮะซุนัตตะวัฟครั้งหลังมักอมของนบีอิบรอฮีมถ้าเป็นไปได้ถ้าหากไม่ได้ก็จุดไหนก็ได้ในมัสยิดนะครับพี่น้องนะเสร็จแล้วพี่น้องก็ไปดื่มน้ำซัมซัมนะแล้วก็การดื่มน้ำซัมซัมก็มีดุอาของมันตรงนั้นนะนี่คือสิ่งที่เป็นส่วนประกอบนะพี่น้องนะพอพี่น้องตะวัฟเสร็จแล้วพี่น้องอย่าลืมนะครับถ้ามีเวลานะพี่น้องไปทำซะเอเลยนะครับนะไปทำซะเอ7รอบแต่สิ่งที่พี่น้องจะต้องสะกดอยู่ในใจตลอดว่าเซเอแล้วจะต้องไม่ตัดผมไม่โกนผมนะไม่คลิปผม
24: ยังไม่หมด
25: เพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ถึงขั้นสุดท้ายการทำฮัจญ์กิรอนจะแตกต่างกับฮัจญ์ตะมัตเตาะห์นะทุกคนนะฮัจญ์กิรอนเนี่ยเซเอเสร็จแล้วเรายังไม่ทันลุ้นนะครับและจะคงไว้อยู่ในสภาพของผู้ที่ถือเอห์รอมอยู่นะก็เสร็จสิ้นตรงนั้นพี่น้องก็ออกจากที่พักในวันที่8ของเดือนซุลฮิจญะห์เพื่อไปที่มีนาแล้วที่มีนานั้นนะฮะตามแบบฉบับของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยการละหมาด5วักตูนะใช่นบีจะละหมาดกอซาร์นบีจะไม่ละหมาดเต็มนบีจะไม่ละหมาดรวมละหมาดกอซาร์เป็นเฉพาะเวลาอย่างนี้เรื่อยไปนะครับพี่น้องครับครับใช่ครับ
24: ขอบคุณcuba saya nak ringkas sikit dengan bahasa Melayu kita.
25: Ya,
24: doktor eh. Pertama sekali tadi doktor kita kata bila jejak dalam Mekah tu doa banyak tadi.
25: Ya.
24: Doa tu kita kena tengok surat tulis di kertas baca. sebab dia panjang sikit.
25: Panjang sikit ya.
24: Adapun doa yang kedua tu doa masa kita tengok
25: Kaabah.
24: Kalau kita nak tengok lepas titik, tengok dalam gambar gapo banyak tu, hot link ni saya serulah kepada bapak semua tu, tolong baca doa ni, ingat ngapa. Gapo dia yang doanya? Ya Allah, berilah tambahlah akal ini baik. Tambahlah. Tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan. Ya Allah, tambahkanlah kepada ini Baitullah akan kemuliaan dan juga kebesaran dan juga kehebatan.
25: Allah
24: ya Rabbi. Tu hak bagi kita doa kepada Kaabah.
25: Ya.
24: Hak tanti song ni hak kita tem-tem lah.
25: Ha.
24: Ni bapak.
25: Penting
24: hak ning hak kita gi. Kita orang gi.
25: Ya.
24: Hak tali untuk Kaabah. Wazid man syarafahu wa karramahu. Dan ya Allah, angkat tambahlah kepada siapa dia yang beri kemuliaan kepada Kaabah.
25: Allah, wiklik maitu eh.
24: Wiklik maitu eh, aku gini.
25: Allah.
24: Ya Allah, tahun ni ku gis kelamin ni. Abaiku pergi. Saya sendiri pergi.
25: Allah.
24: Dan, mimmal hajjahu awak tamarhu. Bagi sesiapa yang buat haji dan juga buat umrah. Aku nak minta gapa, ya Allah. Aku nak minta kemungnya, minta wimung tu ta'ziman.
25: Allah.
24: Besarkan. Kebesaran juga. Watasyarifan, watakriman. Dan juga kemuliaan juga kepada aku gini.
25: Allah, ya Rabbi.
24: Kalau aku pergi sekelaming, ya Allah, mutamuhlah sekelaming akan kebesaran, kehebatan.
25: Allah.
24: Wabir, wabir.

0: ราที่กอมาโตที่อัลลอฮ์ทรงชอบมากที่สุด
1: อัลลอฮุอักบัรซาตู
0: พี่น้องครับมี3ดวงตาที่อัลลอฮ์ทรงชอบมากที่สุดก็คือ1
1: 1
0: แบบดูอัปติกอมาโตฮะตูฮักเนเนาะดวงตาที่1ก็คือดวงตาที่ชอบดู
1: อัลกุรอานใช่
0: อ
1: ั
0: ลลอฮ์บาปะวีดูมาโตตัวเกณฑ์มุลมุลนิยมาโตสุโคดูบัจจุครอเอลีย
1: อัลลอฮ์
0: ดูทีเลครอเอลดูบัจจุครอเอลดูทีลาวครอเอลฮอลลิฮะตัวเกณฑ์มาโตนี
1: ่พระเจ้าเชฟเร
0: ่ย
1: ์มาโตอย่าแต่งครอเอลตัวแต่งก็สาจอบลิพาลอด
0: บลิพาลอด
1: Kalau baca lagi tengok saja tu.
0: Ya dah.
1: Allahu Akbar.
0: Sebab saya baca ayat dulu ke? Ada seorang tua tu dia klik rumah, dia nak baca tak leh.
1: Quran tak ada baca lagi.
0: Nih. Tak leh nak baca je apa dia gagak-gagak.
1: Ya.
0: Tapi nak ayat kata dia tu hari ke dia nya klik rumah dia buka Quran tu. Oleh kerana dia sesak wallah Allah. Tapi titik air mata.
1: Allah.
0: Betitik air mata atas Quran siapa? Bila dia mati esok ni, keluarga tengok air mata apa dia di kertas Quran itu gelembung lebih. Gelembung
1: ibu bapa. Alhamdulillah.
0: Lepas apa ngai kap? Sing ที่จะบอกก็คือว่ากุโบของผู้ชายท่านนี้เนี่ยมีความสว่างสวย
1: อัลลอฮ์
0: ลอเนี่ย
1: ดวงสบหัตติเดียว
0: ยังดวงนะเนี่ยดวงตาที่สองก็คือดวงตาที่ติลิบุลกับบุนะบัตุสัลสุกุสวกมอญจากอวารายการคิดดูลูคิดเห็นกับบุของเราเตียกละเตียกมลังิเนี่ยคันมาตาคุณิงAku boleh tengoklah Ka'bahmu, ya Allah.
1: Allahu Akbar.
0: Tuhan tekan ni. Luang ta kun ti chob du Ka'bah. Nakap. Leka sam ko ke luang ta ti chob du som po me.
1: Allah.
0: Bapak. Anak yang suka tengok luk perhati kepada ayah dia, ma dia ni.Tuhan kena mata tu.
1: Ya Rabbi, Alhamdulillah, bini
0: amat. Bukan hak jeling lah.
1: Ya, ya.
0: Lingkak dengan makpok tu jeling hak mu.
1: Allah, getar
0: lebar. Jeling balik, tak boleh.
1: Muk menakuk.
0: Lepas tu ada tambah hasil lagi. Ada hak rawat lain pula. Ialah mata yang suka tilik kepada alim ulama. Alim ulama ni yang buat senang main. Orang terima sakon Nabi. Ni kita alim ulama dah buat kecek dah kopi.
1: Tak mengupak main.
0: Tak mengupak main.
1: Ya Rabbi.
0: Bapak saya nak lekat kata, doa hak doktor. Ayat mula-mula tu pedahnya untuk kebesaran Ka'bah, hebat Ka'bah. Yang keluarnya mikir kepada hebat kita keluar.
1: Ya. Kak pi nong kak alhamdulillah nah. สิ่งที่เราได้รับฟังไปสักครู่นะครับเชคอับดุลอาซิซก็ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะเป็นข้อสังเกตว่าหลังจากที่เราได้อ่านดุอาตอนที่เราได้ดูกะอ์บะฮ์แล้วนะครับเกียรติต่างๆที่เราให้แก่กะอ์บะฮ์แล้วเกียรตินั้นก็จะย้อนกลับมา
0: แล้วก็ให้ท่องครับท่องให้ต้องจำ
1: ต้องให้จำนะเกียรตินั้นก็จะกลับมาให้เรานะท่านได้พูดถึงว่ามีอยู่3ดวงตานะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเอ็นดูแล้วก็ชื่นชอบต่อดวงตานั้นๆต่อเมื่อดวงตานั้นได้กระทําการใน3อย่างนี้นะครับพี่น้องนะประเด็นที่1ดวงตาที่ชอบดูอัลกุรอานนะดวงตาที่เพ่งเล็งต่ออักษรอัลกุรอานต่อหน้าหนังสืออัลกุรอานถึงแม้ว่าเขายังอ่านกุรอาน
0: ไม
1: ่รู้ความหมายก็ไม่เป็นไรนะแต่ดวงตาเนี้ยจะได้รับการปกป้องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาชื่นชมดวงตาในลักษณะนี้นะครับทุกคนส่วนดวงตาที่2นะครับคือดวงตาที่เพ่งเล็งเฝ้าดูกะอ์บะฮ์นะครับพี่น้องครับโดยประสบการณ์ของผมเองเนาะณตอนที่เรานั่งอยู่ในลานของกะอ์บะฮ์นะครับ ระหว่างรอละหมาดก็ดีนะเราก็เพ่งเล็งไปยังตัวของกะอ์บะฮ์จะรู้สึกว่าหัวใจเรามีความฉ่ำมีความอบอุ่นมากๆแล้วต่อเมื่อเราเพ่งเล็งไปยังที่ผ้าคลุมของกะอ์บะฮ์มีอายะห์อัลกุรอานนะแกะสลักติดอยู่ตรงนั้นนะพอเราเพ่งเล็งไปยังจริงๆจังๆเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวกะอ์บะฮ์แล้วก็อักษรอัลกุรอานนั้นจะไหลเข้ามาสู่หัวใจของผมสู่อกของผมจะรู้สึกอบอุ่นมากๆแล้วก็รู้สึกชอบเห็นถึงความยิ่งใหญ่

0: ของ Allah Subhanahu Wa Ta'ala นะครับ
1: พี่น้องครับกับความยิ่งใหญ่ของกับวะ
0: ใช่
1: แล้วก็จะสื่อมาสู่หัวใจ
0: ของเราทำให้หัวใจของเรามีอีหม่านหนักแน่นขึ้นนะครับพี่น้องแล้วก็ดวงตาที่3ที่เชคอับดุลอาซิซได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะพี่น้องนะนั่นคือหูดวงตาที่เฝ้ามอง
1: สองพ่อแม
0: ่พ่อแม่
1: บิดา
0: บุพการีของเขานะเป็นดวงตาที่เฝ้ามองด้วยความยินดีด้วยความอาวรณ์ด้วยความอาลัยด้วยความชื่นชอบรักต่อพ่อแม่ไม่ใช่ดวงตาที่เพ่งเล็งในลักษณะที่ไม่ดีนะพี่น้องนะแล้วก็ดวงตาในลักษณะนี้นะทั้ง3ลักษณะนี้นะครับจะเป็นดวงตาที่อัลเลาะห์ตะอาลาเอ็นดูมากๆนะครับท่านเชคได้เพิ่มเติมอีกว่าก็จะมีคำพูดอีกคำพูดหนึ่งว่าจะมีดวงตาที่สี่ที่ได้รับการเอ็นดูจาก
1: ดวงตาที่ชอบดูอาเลมอุลามะ
0: ใช่ครับดวงตาที่ชอบดูอาเลมอุลามะชื่นชมนะอาเลมอุลามะแต่ไม่ใช่ดูอาเลมอุลามะแล้วเกิดอาการ
1: หมั่นไส
0: ้หมั่นไส้อย่างนี้ไม่เอานะพี่น้องนะครับ
1: คือผมอยากจะเสริมหน่อยครับท่านพี่น้องครับ
0: ครับ
1: ช่วงหนึ่งผมเป็นกศจจังหวัดการศึกษาจังหวัดอาทิวาส
0: ครับ
1: แล้วก็ในขณะที่เราประถมฤทธิ์เทศแก่ข้าราชการใหม
0: ่ yeah.
1: ซึ่งผมก็เป็นผู้นำที่ประถมฤทธิ์เทศในข้าราชการใหม
0: ่ yeah.
1: แล้วก็ผมยังจำได้ว่าในวันนั้นผมบอกว่าตอนนี้พวกเรากำลังจะบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว ผมจะเสนอว่าขอให้เงินเดือนก้อนแรก
0: เป็นของพ่อแม่
1: ข้าราชการครูใหม่แบ่งเป็น3
0: อัลลอฮฺอักบาร
1: ์1ของตัวเองสมมติว่า 15,000 ก็ 5,000 ของตัวเองแล้วก็ 5,000 ของพ
0: ่อ
1: 5,000 ของแม
0: ่ yeah.
1: แล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับพี่น้อง
0: อ
1: ย่าว่าสุ่งก
0: ุ๊กอันนึงอ
1: ่ะของเรา 5,000
0: พ่อแม่
1: พ่อ 5,000
0: ทีก็
1: แม
0: ่อ๋อพ่อกับแม่แยกก
1: ันแยกกัน 5,000 5,000 ก็ 15,000 เกินเดือนตอนนั้นแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขาปฏิบัติจริงยี่ว่าส่งกับพี่บับปะแล้วก็พี่น้องเชื่อไหมวันที่เขายื่นซองให้กับพ่อแม่นั้นพ่อแม่ตีหยก
0: น้ำตาไหลเลย
1: ตีหยกบับปะนี่วีก็ยอริโมริบูวีก็มายอริโมริบูตีหยกนี่จะบอกว่าความเอ็นดูของพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ
0: ่ยิ่งใหญ่มากมากเลยนะพี่น้องครับต่อเมื่อเราได้เข้าไปในนครมักกะฮ์นี้ฮัจจ์กิรอนแล้วนะครับนะฮะถึงช่วงที่สองแล้วยัง
1: ช่วงที่สองแล้ว
0: โอเคนะครับ
1: โอเคหยุดก่อนครับ
0: นะฮะเราพักฟังสปอร์ตของรายการเราสักนิดนึงครับแล้วก็เข้ามาช่วงที่สองเป็นโฟนอินนะคุยสดกับ
1: คุณอัมรอน
0: เลยฮะนะครับผู้สื่อข่าวเราที่ประจำอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียครับเชิญครับ
2: เส้นทางสู่ฮัจญ์เส้นทางที่หัวใจมุสลิมทุกดวงฝันที่จะได้รับการตอบรับจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกเดินทางไปกับเราผ่านรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ที่จะสะท้อนความศรัทธาของมุสลิมผ่านบรรยากาศการประกอบพิธีฮัจญ์รายงานตรงจากประเทศซาอุดิอาระเบียติดตามรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานีวิทยุเครือข่ายโดยสวทนราธิวาสเป็นแม่ข่ายทุกวันเวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.สายสัมพันธ์ฮัจญ์เชื่อมใจเชื่อมศรัทธาสู่สันติสุข
3: Ibadat haji merupakan salah satu ibadat dari 5 rukun Islam yang wajib bagi yang mampu dan setiap Muslim impian untuk menunaikan fardu haji sekurang-kurangnya sekali dalam hidup. Kami menjemput semua untuk ikuti ruangan jalinan mesra haji yang mencerminkan untuk umat Islam melalui suasana saudara-saudari menunaikan fardu haji dan dapat ikuti pelaporan terus dari negara Saudi Arabia. Ikuti ruangan jalinan mesra haji melalui stesen radio Thailand 5 wilayah sempadan selatan dan stesen radio Sawatho wilayah Neratiwa sebagai rangkaian utama setiap hari dari jam 11.10 pagi hingga 12 tengah hari. Jalinan mesra haji menghubungkan hati, menyambung iman untuk ketenangan.

0: Assalamualaikum. Ya, Ajal Imran kah?
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kap, jadi kap, ahlan wa sahlan. Wa marhaban bik.
1: Ya, alhamdulillah. Ajal dan sorang tan nah
0: kap. Kap.
1: Ko wan ni pom yang yu ti Nakhon Makkah prathet Saudi Arabia nah kap.
2: Kap.
1: Ko วันพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็จะเริ่มย้ายไปโรงแรมแห่งที่สองที่ยาบันนุษย์นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเราก็ไปเช่าอาคารโรงแรมไว้ที่นั่นก็จะนำผู้จัดส่วนหนึ่งนะครับที่มีบริษัทอยู่สองสามบริษัทที่จะไปอยู่ที่อาคารจะบรรลุแล้วก็อีกหลายบริษัทเขาก็จะอยู่ประปรายกันนะครับสำหรับบ้านบ้านหลังที่สองดังนั้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีฮุญาตหลายๆท่านเริ่มเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเพราะว่าทัสคือการเคลื่อนย้ายนะครับจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็คงจะฮุญาตวันนี้ก็คงจะได้มีการเตรียมตัวแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังรับประทานอาหารเช้ากันอยู่นะครับ
2: คร
1: ับ ฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ผมมีอยู่ 2-3 เรื่องที่จะมาแจ้งทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก
2: ็
1: ท
2: าง
1: ฝั่งที่กำลังติดตามรับฟังรายการสายสัมพันธ์
2: คร
1: ับ อยู่ในขณะนี้นะครับ
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ทางคณะของกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์เขาได้เดินทางมาที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยหรือแยะซะไทยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เขตมะอับดะภายในนครมักกะฮ์ประเทศซาอุดิอาระเบียก็มากัน4ท่านนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของซาอุดีมาเพื่อตรวจประเมินสำนักงานครับเพื่อที่จะเข้ารับรางวัลรับใบตุ่
2: ม
1: ซึ่งเป็นรางวัลที่กระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์เขาได้มีการจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อที่จะยกย่องประเทศแล้วก็องค์กรต่างๆที่มีการบริหารจัดการเรื่องของกิจการฮัจญ์นะครับที่เรียกว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรตินะครับหลายประเทศเขาก็เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วอย่างเช่นที่ผ่านมาก็มีอินโดนีเซียที่เขามีการพิจารณาแล้วก็คัดเลือกซึ่งไทยเราในปีนี้ท่านจุฬาราชมนตรีก็เน้นย้ำนะครับว่าในฐานะท่านเป็นอามีรุลฮัจญ์นะครับท่านก็ได้เน้นย้ำกับทางเจ้าหน้าที่บิยะซะก่อนที่จะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่วันนั้นประชุมกันที่กรุงเทพมหานคร
2: คร
1: ับ ท่านย้ำในที่ประชุมว่าปีนี้ขอให้บิยะซะฮ์ไทยเนี่ยได้ส่งพิจารณาเข้าร่วมการประกวดนะครับสำหรับรางวัลรับใบตุ่มซึ่งอย่างที่ผมบอกครับอาจารย์ว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรตินะครับที่เขามอบให้กับหน่วยงานด้านกิจการฮัจญ์จากประเทศต่างๆที่มีผลงานโดดเด่นในการดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญ
2: ครับ
1: บรรยากาศการตรวจประเมินเมื่อวานนี้ผมเข้าไปในฐานะผู้แทนของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่อยู่ในฝ่ายของสำนักงานของกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยก็ไม่ได้มีการนำเสนออะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็เข้าไปรับฟังเรื่องของการตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่กระทรวงฮัจญ์นะครับก็เข้าใจว่าเขาก็มีการ
2: คุณอัมรันครับกันนิดนึงครับคุณอัมรันพอจะทราบเงื่อนไขที่เขาใช้การประเมินไหม
1: เขามีตั้งแต่โครงสร้างเลยครับตั้งแต่โครงสร้างจากอามิรุลฮัจญ์มาถึงระดับต่าง
2: ๆ
1: นะครับก็เป็นการจัดตั้งแต่โครงสร้างที่จะต้องมีอามิรุลฮัจญ์เป็นประธานแล้วก็โครงสร้างที่ปรึกษาโครงสร้างฝ่ายบริหารต่างๆก็ครอบคลุมนะครับเพราะเขาก็จะดูเรื่องของระบบการบริหารจัดการของแบซ่าด้วยแล้วก็ระบบการประสานงานก ับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของแพทย์มีการประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ยังไงเรื่องของคุณจาร์ดมีการลงทะเบียนเก็บค่าธรรมเนียมแบบไหนนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการซักถามหลายข้อนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแนะนำข้อต่างข้อกำหนดต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้แบสไทยเนี่ยไปปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนที่อาจจะยังขาดตกบกพร่องอย่างเช่นเรื่องของระบ
2: บ
1: ของการลงทะเบียน อันนี้อาจจะยังมีบางอย่างที่เรายังขาดอยู่นะครับก็เมื่อวานนี้ก็รับพิจารณาไปเพราะว่าตอนนี้ซาอุดีเนี่ยเขาเน้นเรื่องของข้อมูลในระบบทั้งหมดแล้วนะครับ อะไรที่อยู่นอกระบบเนี่ยก็มักจะไม่ได้ถูกการพิจารณาดังนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของบุญญาต หรือการเก็บข้อมูลต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นการจัดการที่ผมว่ารางวัลนี้น่าสนใจครับอาจารย์เนื่องจากว่ามันทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะปรับในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็เรื่องของระบบการจัดการให้ชัดเจนมากขึ้นครับ
2: ครับก็ทำเดินละนะครับก็ถือว่าทางการซาอุดีอาระเบียก็มีซิสเต็มที่นำสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ของฮุจญาตแล้วก็เพื่อให้ฮุจญาตนั้นได้ปฏิบัติอิบาดะห์ได้สมบูรณ์นะฮะแล้วก็ความสมบูรณ์นั้นผมเชื่อว่าต้องเกิดจากกระบวนการบริหารจัดการแต่ละขั้นตอนของแต่ละประเทศนะครับคุณอัมรอนครับ
1: ใช่เพราะว่าผลประโยชน์สูงสุดก็คือฮุจญาตนั่นแหละคร
2: ับ ใช่ครับ
1: คือถ้าแบซะมีระบบการจัดการที่ดีฮุจญาตก็จะมีคุณภาพในการประกอบฮัจญ์ที่ดี
2: อินชาอัลลอฮ์
1: อันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ฟังทางบ้านนะครับว่าขอให้ได้มั่นใจว่าวันนี้ทางการไทยสำนักงานแบซะห์ไทยเนี่ยก็กำลังได้รับการยอมรับเรื่องของมาตรฐานก็การตรวจประเมินในครั้งนี้ช่วยกันขอดูอานะอาจารย์ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้
2: รางวัลในปีนี
1: ้ทองคำแต่ก็ได้รางวัลเหรียญเงินก็ยังดีครับให้ติดอันดับเนี่ยฮะอย่างน้อยมีชื่อประเทศไทยเราไปติดอันดับในรางวัลรับใบตุ่มของกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของซาอุดีอาระเบียนะครับ
2: อินชาอัลลอฮ์วะฟักกันอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ
0: ์terima kasih kepada Jan Amran ringkasnya hari ini sudah beralih daripada rumah pertama lagi pada rumah yang kedua. Nah, maka kita ni apa yang dicerita tadi itu lagi duduk di Jabal Nur. Yang keduanya, Kementerian Haji dan Umrah Saudi itu yang mulai menyiasat. Kalau kita kerja kapan ke Gek Beksak lah. Tempat-tempat haji hok Thailand, hok Malaysia, Indo itu Gek Beksak. Supaya nak wis rumah tu pakat-pakat jadi bermutu. Jadi pedah kulit siapa dia? Pedah kulit kepada
2: hujak kita.
0: Hujak kita lah. Jogi besak ha kesihatan, patu ha kodok ke, patu gi besak ha perhubungan lah ke mana. Jadi mengikut ajaran Bunda kata, pakak-pakak berdoa lah semoga dia ni dapat Thailand kita ni dapat tempat-tempat yang pertama, yang kedua.
2: Ya.
0: Masa dia ada.
2: Yang pentingnya kita ada perubahan untuk hujah kita dapat ibadat dengan sempurna, yeah. InsyaAllah, dan dapat haji mabruk syarat.
0: InsyaAllah. Lepas tu kita akan buka lah follow pula kepada setiap pendengar di rumah. Hak berasa nak tanya, nak gapo hak saya dengan Dr. Jack ni.
2: Apa kita boleh jawab.
0: Tapi biasanya tanya banyak sekali hari Pu'o Sun Hitam hari. Banyak tanya.
2: InsyaAllah.
0: Boleh jadi Pu'o perempuan katik. Cumi katik.
2: FC ramai.
0: InsyaAllah.
2: Ya, bapak sekalian, kita tunggu phone in dah daripada kaum muslimi-muslimat yang mengikuti ruangnya kita. Nah, tapi sambil lihat tu, kita nampak aku senang lagi ke?
0: Tak apa dah.
2: Sambil lihat tu, saya nak baca boleh doa dua doa kepada buat kita boleh pakat-pakat dengar, pakat-pakat aman. Khususnya bagi hujak kita nak pergi tahun depan ke. Nah, di antara doa-doa apabila kita duduk di
0: apa kajian lagi lah.
2: Apabila kita duduk di Mina tu dah, di antara doa kita bacanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ya, kita ada panggil lain luar.
0: Assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya.
3: Salam pada dua juru hebah tu, Baba Anwar Aziz dengan Dr. Jah tu.
2: Ya, ya.
0: Siapa dia? Kasih.
3: Ya, ya, ya.
2: Kenal.
0: Cantap, cantap.
3: Soalnya dah.
2: Ya.
3: Dia tanya kata, tiga-tiga haji tu, iaitu Ifrat, Qiran, ataupun Mutawatir tu, hak mana tu lebih afdal?
2: Ya.
3: Tak ada pandang saya dengar dia, saya dengar radio ni telefon masuk. Okey dah. Terima kasih pada kedua jurebah tu.
0: Lepas tu soalan lagi, soalan tak ada lah. Satu ya.
3: Ya, soalan satu ya.
0: Ya. Doktor Yati Pak.
2: Ya, alhamdulillah Bapak sekalian. Dah. Soalan ini adalah soalan yang hujak kita ada tanya jugaklah. Nak tanya jugaklah. Nak sebut kata hak mana lebih afdal? Nah, Ustaz sebut kata haji yang dibuatkan oleh Nabi kita SAW di antara tiga cara ketika Nabi buat haji saat itu. Nabi buat haji sekali ya, Syekh.
0: Ya.
2: Nah,
0: marrah wahidah.
2: Marrah wahidah. Iaitu Nabi buat haji qiran. Nabi buat haji qiran. Lalu tu kita nak royak kata hak mana lebih afdal, hak mana tak lebih afdal, duk di keluasan masa kita. Nah, lalu tu di antaranya pendapat ulama-ulama sekarang lah ni, dia kata supaya hujak kita tak jatuh dalam kena bayar dam banyak rekan. Nah, lalu tu dia ulama kata yang lebih afdalnya wallah taala alam lah, iaitu haji tamattu. Buat haji tamattu lebih afdal oleh kerana masa pun luah, kita boleh relax dan dapat menjaga daripada benda-benda yang kita akan melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Allah dan Rasul saat itu. Allah Ta'ala alam. Ya.
0: Jadi, gini nak sebut sikit dah. Atau hak mana lebih afdol peset kuah, pasal saya kata.
2: Ya.
0: Hak tu sebuah doktor ayat lah. Tiga-tiga cara tu boleh hamas semua.
2: Ya.
0: Cuma kita nak beri kata kita tu, kuam-kuam hak kita hak mana?
2: Cara mana?
0: Cara mana? Pasal lagi ni yang penting sekalinya atas hasrat niat kita tu.
2: Ya.
0: Yeah. Niat kita betul molek apa kita boleh gunanya masa kita duduk dalam ibadah haji tu. Boleh jadi sejuk sekali hak tu hal lebih penting.
2: Yeah.
0: Kalau kita pergi mutamattu' apa? Tamattu' pun hak guna masa tamattu' kita tu.
2: Ya.
0: Yeah. Tapi lah ayat tu kenalah ada setengah lama tu. Kau tak silap saya, Syafi'i kita ni.
2: Syafi'i
0: kata, ya afdal di Qiran. Syafi'i kita. Kerana dia umrah wahji sekali dah luar tu. Nah, ada pun ifrat tu haji
2: sekali. Tengok kau ada kesihatan kita lah. Nah, kesihatan kita, duit pitih kita, masa kita, kena pakai benda-benda tu jadi umrah kau.
0: Ya, betul. Ya. Soalan yang kedua, Bapak?
2: Sementara kita tunggu panggil lah. Nah, doa. Ya.
0: Saya je seorang kap, saya je seorang ni. Beli apa?
4: Assalamualaikum.
0: Lama, insyaAllah.
2: Silakan, kenalkan nama dulu.
4: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cien kap.
0: Mas Mukal Karim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ya. Dengar. Silakan. Cengkap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sedap tu doktor kita.
2: Allah Akbar. Astagfirullahalazim.
4: Nabi kakso buat doktor.
0: Bagaimana ni? Mengenalkan diri dulu insyaAllah.
4: Ada biar orang tu berikan je lah.
2: Ya.
4: Wih tetap siya sorang, Nayu sorang.
0: Ya. InsyaAllah.
2: Ya.
4: Jadi tua-tua dah menyepet ni. Dah menyepet tak henti weh.
0: Siap berlaku dah.
4: Weh siap berlaku ni.
0: Lepas apa insyaAllah.
4: Jadi kalau nak minta doktor berbahaya, Ustaz Wih berbahaya dah.
2: Ya.
4: Dalam di Mekah ni, minta sekarang je. Ya.
2: Silakan. Nak minta apa tu?
4: Jadi sen, gening supaya nak kau kita waya kata seni benar di Muzdalifah deh. Malah takut lupa dikit, lupa
2: doa. Ya, jalan dah. Ya, hanya.
4: Lemai ada krisi. Ya. Itu tak apa lah. Ya, tidur, tak.
2: Dah sama gitu ya.
4: Oh, wah.
2: Ya, hanya itu tuh Ustaz Abdul Aziz kita pun sudah bagi perhatian dah sini tuh.
4: Ya.
0: Main balon ya, main balon ni.
4: Jadi banyak care tu lah pergi Mekah lah.
2: Ya.
4: Kelih mari di Jawi ni tak besok kerja haji. Jadi tu kerja dengan hal tu, hal tu pun di galer lah. Hal haji tak kerja mana, tak pray mana.
2: Apa eh?
4: Kerja lagi.
2: Apa eh?
4: Dia banyak ke suka. Tak ada dalam amal ledak.
2: Astagfirullah.
4: Ini amal dah fikir banyak amal. Di kampung baik, di mana amal dengar dia kecek tu. Jadi kelek mari tu. Dia bergaduh dengan kau tu. Bergaduh dengan kau ni. Tu ada jual banyak situ murah.
0: Jadi boleh. Kalau
4: pilih kata tak ada jaga. Lagi tu kai tak tahu apa kan piyok pun tak lekat
0: habislah
4: baju pun pun tak kai
2: itu tayuh kita ni mari di mana ni kapung-kapung ni
4: ayam mak lotu
2: lotu ya
0: ayam mak lotu kena ayam mak tu kita dah perhati kena lah banyak kali itu hal ini sebab kita
4: nak beli ayam mak kalau pergi 70% lekas 10% ya,
0: Allah. Saya tertarik sungguhlah pengesyarat Yah Mak ni kan. Kalau mengikut fatwa Imam Hasan Basri nak boleh haji mabrur tu bahawa seorang haji itu kelik
2: ada alamat
0: ghariban fil akhir.
4: Ya, dia hanya dah mode fae apa-apa dah yang gitu.
2: Dia kena ada alamat.
0: Zahidan fid dunya.
4: Ya. Terima kasih
2: banyak-banyak. Ya.
0: Belanja 300.
2: Ya, terima kasih Yah Mak dia.
0: Ya. Kelik ke Mekah belanja 300,000 dah kecik halunya tak habis-habis. Kena.
2: Supaya kita we Allah Ta'ala bagi kepada hujat kita seperti mana ayah mak kita sebut saat itu. Lalu tu kepada hujat ketika duduk di Mina bersama, duduk di Arafah bersama, di Muzdalifah bersama, hendaklah banyak kebaca doa Allahumma ja'al haji mabruran wa sa'yi mashkuran wa dhanbi maghfuran wa tijarati lan tabura. Allahu akbar.
0: Cukup.
2: Kalau kita tak baca doa-doa macam ni ya hanyut, ya tahan.
0: Tali asal lagi insyaallah. Boleh.
2: Nah, ในระหว่างรอสายนะครับพี่น้องนะผมก็จะนําเสนออีกสักดุอาหนึ่งนะพี่น้องนะนะเราก็โอเคอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์โอเคนะพี่น้องนะครับการโอเคอัสสลามุอะลัยกุม
5: Assalamualaikum.
2: Ya, mai di mana mama dia tu?
5: Pak Narik Babo.
2: Pak Narik Babo. Ya mama kapung, lama gapo tu?
0: Gapo mah?
5: Kampung Penarik
2: Palu dah. Kampung
0: Penarik. Apa tu? Mak gapo mama ke?
5: Nak tanya gapo.
2: Ya.
5: Umroh eh, yo ki dua kali gapo haji tok wa dia yo mati tu yo kena pergi
2: tu abo. Ya, nanti Ustaz Aziz dah jawab ini.
5: Ya. Yo, papa tu selagi mama puji mak, leh di bapa bapa tang terek di wa.
2: Kata.
5: Dah gentian, rasakan tang terek nan
2: hai. Ya.
5: Mama nang talai leh mesti.
2: Allahu akbar.
5: Mama pun beri nanti je, yo yo mama leh sampan.
2: Allahu akbar.
0: Masya Allah.
5: Mama sing leh mesti kau yo.
2: Ya.
5: จริงเลยโยให้จริงค่ะ
2: yeah.
5: ตอนนี้โยไม่ว่ามาไม่ค่อยถนัดอย่างแกเจนาอยู่แบบว่าโยเป็นเละแ
2: ต่พอเราไปเจนาอยู่เชียร์บุตรบลักก็คิดต
5: อ
2: น
5: นี้เป็นเละ
2: แกเจนาอยู่ห้องแต่พอไปเห็นเด้อจ้ะ
5: มาเล็กกี่ตัวห้องมาห้องยอนี่อัลฮัมดุลิลลาห์ตะเกเจฮาจีปอมามานออยากนะตานยนนิงย
2: อยอนี่ฮาจีดานี่ฮาจีดานะคนดอต
5: ะมามากิจาลามูดามามากิมาซอรบละตะฮ
2: งอ๋อนาติตะบัยมุลามา
5: Tak boleh mak wajah kami yang kata di rotu kapo tu. Ayah mama duduk kaki kasa jo tisi si neng kita.
2: Oh lama dah.
5: Yo.
0: Jadi gini mana? Saya nak minta lah kepada anak-anak yang duduk dengar pada siaran kita ni.
2: Ya. Yeah.
0: Cubalah we have a way supaya saya sendir kepada Karaj Kalmai dulu.
5: Say.
0: Nah.
5: Oh, mama nak tanya tu kat Mak. Ya, Mama, ya. Saya kong kuat lek-lek, noi-noi, kau mai ruh, dah jang chiu tong nai,
0: ha? Jang chiu lah. Ni ada bantik lah, ada bantik lah.
2: Ya, ya. Mama chiu ada.
0: Nama kamu ni, Ma Tetoh, Ma Rohana, Ma apa ni?
5: Ma Zubaidah.
0: Jomel lah mu. Jadi, nak oyak ni, Ma leh. Nak jawab ni, leh. Masalah kata Hak Ma tanya tu, saya besok kecil acak kali dah, Ma.
5: Ya, nah,
0: kita nak buat umrah dulu, kita nak buat haji dulu. Kalau kita tu orang kuasa, istita'ah, tak ada apa, tak kisah. Tapi kalau orang tu tak ada, orang tu lemah ekonomi, saya senalah buat haji dulu. Sebab haji tu wajib, yeah. Umrah tu sunat. Maka soalan yang mata tersat ni, dua kali umrah dia pergi haji tak pergi, tak boleh pergi haji dia.
2: Walau 10 kali
0: pun. Tamai kita ambil benda hak muhim, ya Allah selagi aham. Kita nak kata hak muhim. Salah-salah. Sebab saya nak raya betul-betul di hari ini, kerasa kongluk ni. Kerasa
2: umrah fever.
0: Umrah fever.
2: Tak ada haji fever tak.
0: Kita buat haji dulu.
2: Kita minta lah kepada saudara-saudari kita, prap mindset sikit lah. Haji tu fardu. Nah, amal umrah saat ini sunat saja. Nah, maka kita mendahulukan yang wajib, kita kemudiankan yang sunat. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, nama apa daripada mana ni?
6: Daripada Saiburi.
2: Saiburi, nama apa mana?
6: Aisyah.
2: Ya.
0: Ya. Soalan ke mana?
6: Boleh. Mereka haji ni dek.
0: Mereka haji.
2: Ya, ya. Ya. Silakan. Mama ya, Mama Aisyah ada gapo nak sebut, ada gapo nak tanya, ada gapo nak kasi dah lah.
6: Nak
2: kecek
6: tu
2: ustaz
0: lah, sedang dengar
6: je doa
0: ni. Alhamdulillah lah.
2: Ya.
0: Lepas tu mah royak lah ke orang lain lagi.
2: Assalamualaikum. Dah kalau mama babo-babo dia suka dengan minat apa ni rancangan kita saat ni tu, royak siapa ramai-ramai lah pukul 11 apa pukul 12 setiap hari. Dah, Syarah.
0: Saya nak sargun dengan mama dah. Semualah. Saya dengan Dr. Jak, Patu Suhing dengan Tik Imam Mak Salman ni.
2: Yeah.
0: Kalau kita duk mari silih berganti ni, kalau jaya atau lupa itu bakal lagi ramah.
2: Oh, itu mahal kita tu. Mata lama kita tu.
0: Oh, tak boleh. Oh, duduk dengan Dr. Jak tu lagi sekali. Saya nak situ ya?
2: Nak pergi dengan Dr. Jak pun boleh.
0: Boleh. Sebab apa? Sebab kita kaca lawak kita benar kaca gapo ni ingat.
2: Yeah.
0: Alhaakumut takasuh.
2: Sur hatta zirtumul maqadir.
0: Situ so ya.
2: Ya Rabbi.
0: Kita banyak lah kita dah buat apa untuk segi tunaikan hak tu wajib.
2: Allah.
0: Rukun Islam, lakkan Islam ni. Kalau tak buat hal ni, gapo ni?
2: Tuhai tanya akhirat esok kata, habis masa dah?
0: Tak gila. Ya.
2: Tuhai tanya akhirat esok kata,
0: oh, tiga minit.
2: Harta mung tu mu ambil mari cara mana,
0: ya.
2: Dan kamu guna pada jalan mana.
0: Ya, betul.
2: Di antaranya kita guna pada jalan haji kedok. Ya. Nah, Tuhai bagi harta kita beratus-ratus ribu, juta-juta. Tapi haji tak pergi, Syekh. Kalau kita kecek mula-mula lah. Gi ke Paris boleh, gi ke Jerman ke boleh, gi ke Amerika boleh. Degak belakang.
0: Yeah.
2: Tapi nak buat haji tak boleh.
0: Pasal saya sah dah, doktor dah.
2: Ya. Yeah.
0: Sabar tak masa dah. Saya haji dan saya nak kata, tak sah punya kata kita tu, duk rurahkan pahit.
2: Nah, tak sah.
0: Nah, ni ada Allah yang baik, ada orang gapu. Kita lagi buat haji.
2: Ya.
0: Yeah. Nak baca Quran.
2: Ya. Yeah.
0: Bukan nak pergi tidur. Pasal sah lagi hari ni bapak semua. Nah. Kita tak usah lah tukar hak haji ni menjadi kesel sebuah saat ni. Oh, pakak dok jadi riuh nak pergi umrah. Oh, kena buat umrah dulu. Pak ayahnya tak buat umrah. Apa kita lalu?
2: Bubuk lah tu.
0: Sebab kita ni bukan susah. Tu sampai saya ketengah-tengah dekat checkling. Yeah. Kalau lemah lengah, lemah jadi lewat pun merekapkan, lemah tak kena.
2: Ya. Yeah. Baik, pada akhir ni ibu bapa sekalian, saya nak tinggal satu doa bagi pada hujak kita untuk Mekah sekalian ni, dan hujak kita nak berjalan lagi pada 19-18 bulan ini dengan satu doa katanya. Mintalah banyak-banyak dengan doa kata Allahumma ja'al haji mabruran wa sa'i mashkuran wa dhanbi maghfuran wa tijarati lan tabur.
0: Pak kreatif
2: si kan.
0: Ya.
2: Ngapa we ingat insya-Allah taala.
0: Insya-Allah bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini itu saya cuba nak ambil apa pengesuranlah. Apa dia Dr. Jack ni kecek bahasa Thai, saya kecek bahasa Melayu.
2: InsyaAllah.
0: InsyaAllah deh. Maka pakat-pakat lah kita beramah-ramah, we tahu beramah-ramah, tak lain tak bukan kita berdua ni, dan juga Suhaim dengan Imam Mak Salman pun dipertinggung amal
2: Dutil. InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
2: Yeah.
0: Apa yang betul daripada Allah, salah silap saya sendiri dan kami sendiri. Dan aku lakali hadha wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
7: สายสัมพันธ์ฮาร์ทเชื่อมใจเชื่อมศรัทธาสู่สันติสุขขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางแห่งศรัทธากับเราในวันนี้พบกันใหม่ในรายการสายสัมพันธ์ฮาร์ททางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานีเครือข่ายทุกวันในเวลาเดียวกันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
8: Awas Sajala Radio untuk anda.
9: Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari Kota Bangkok.
10: ไลเอ็มและรายงานตัวตามเงื่อนไข
11: ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของอิหร่านโดยมองว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นจากฟุตบอลไทยลีก1อย่างเป็นทางการปิดฉาก17ปีบนเวทีลีกสูงสุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
10: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
12: ช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณพระบรมมหาราชวังประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยนางสมบูรณ์ฝ่ายสุดอายุ83ปีเดินทางมาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมบุตรสาวบอกเล่าว่าเดินทางมาไกลกว่า10ชั่วโมงเพราะต้องการกราบสักการะพระบรมศพด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการการอนุรักษ์ผ้าไทย
13: ก็อยากมาเพราะว่าแม่อายุแก่แล้วกลัวนานกว่านี้ทุกกลัวมาไม่ไหวภาพใจก็โครงการของหม่อนไหมผ้าไหมเลี้ยงหม่อนแม่ก็เคยโทรผ้าไหมรักจนล้นอกล้นหัวใจเลยน้ำตาก็จะไหลรักทุกพระองค์
12: ด้านการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนางสุวรรณาหันสาจารุพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจลูกค้าภาครัฐบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เล่าว่า NT ได้สนับสนุนกล้อง CCTV ทั่วบริเวณซึ่งช่วยให้ประชาชนที่ทำทรัพย์สินหายสามารถติดตามคืนได้จากการดูภาพบันทึกที่กองอำนวยการร่วมซึ่งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกันนี้ได้บริการสัญญาณ Wi-Fi โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเพื่อสืบค้นข้อมูลต่างๆติดต่อสื่อสารกับญาติหรือเจ้าหน้าที่
14: ก ก็ในส่วนของทาง NT นะคะเราก็ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะในการเข้ามาถวายกราบสักการะพระพันปีหลวงนะคะโดยมีการวางระบบกล้อง CCTV นะคะในทั่วบริเวณเราเคยพบแล้วนะคะว่ามีประชาชนเนี่ยมาแล้วก็พบทรัพย์สินมีค่ามานะคะซึ่งมีการทําหล่นไปก็มีการนําไปดูกล้อง CCTV ก็จะเห็นว่าเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินจริง
12: ทางนี้ประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังควรตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแดดและฝนให้พร้อมเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงปิ่นจวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
10: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องแม้ไทยจะยังไม่พบการระบาด
15: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดไปหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปันแทะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเดียวกันรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์พันธุ์แท้และสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดรวมทั้งทำความสะอาดบ้านและสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สภาพอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
10: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเดินหน้าโครงการไทย Wellness Therapist ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกพร้อมเปิดรับสมัครเดือนสิงหาคมนี้นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ากรมเดินหน้าโครงการไทย Wellness Therapist เพื่อผลิตนักบำบัดด้าน Wellness รองรับความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศหลังไทยตั้งเป้ายกระดับสู่การเป็น Wellness Hub ของโลกโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยกับ3มหาวิทยาลัยชั้นนำได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรวมถึงภาคเอกชนด้าน Wellness เช่นชีวาสมเพื่อพัฒนาหลักสูตร Upskill และ Reskill บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเช่นพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านนวดไทยและเวลเนสผ่านการอบรมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีปัจจุบันตลาดยังขาดนักบำบัดด้านเวลเนสมากกว่า 50,000 คนโดยเฉพาะผู้มีทักษะด้านแพทย์แผนไทยและนวดไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกขณะที่ภาคเอกชนพร้อมรองรับผู้ผ่านหลักสูตรเข้าฝึกงานและทำงานต่อทันทีทั้งนี้คาดว่าอุตสาหกรรมเวลเนสของไทยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.3 ล้านล้านบาทและผลักดันไทยจากกลุ่มท็อป10สู่ท็อป5ด้านเวลเนสของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
16: ทั้งกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกัน เป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเนสแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับบุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสานครับตอนนั้นเราคิดกันยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้น
10: สำหรับผู้สนใจกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดตัวหลักสูตรภายในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสครั้งที่1ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการภายในงานดังกล่าวด้วยนายกรัฐมนตรีประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เน้นย้ำเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินช่วยสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทย
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกปักตีประดินทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกประกอบด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือ World Bankและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศสูงสุดการที่ประเทศไทยได้รับนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเพราะเคยจัดการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยที่นี้จะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้หัวข้อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilientโดยจะผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศหวังว่าในอีก5เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยผลิตน่าสนแสนสุขรายงาน
10: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศเน้นเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจควบคู่การใช้ระบบ AI ยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
18: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศภายในงานมติชน X AIS Forum 2026 Innovation Changes Thailand ณโรงแรมภูแมน King Power กรุงเทพโดยระบุว่ากระทรวงอวมีนโยบายในการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศในทุกแง่มุมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ยั่งยืนที่จะนำพาประเทศไทยเป็นประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางโดยจะเน้นการเชื่อมโยงนักคิดจากภาคการศึกษาเข้ากับนักปฏิบัติในภาคธุรกิจเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยที่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเพิ่มผลิตภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าสร้างทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า20ล้านคนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตอีกด้วย
19: นักคิดกับนักปฏิบัติเขาต้องเจอกันนะฮะนั้นสังเกตไหมว่างานวิจัยพออยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะคนข้างนอกเอกชนก็อยากทำแบบนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทำเองเพราะฉะนั้นการเจอกันของคนนะฮะท่านบังคับกินข้าวด้วยกันเนี่ยเขาไม่สนิทนะท่านต้องหากิจกรรมจนกระทั่งเขาไว้เนื้อเชื่อใจกันนะฮะเขาถึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้Open Space สวนสาธารณะร้านกาแฟโรงน้ำชาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่ง

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: สถิติการใช้สิทธิประโยชน์ในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีการออกฟอร์ม PC ไปยังประเทศชิลีกว่า 4,364 ฉบับคิดเป็นมูลค่ากว่า526ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกลุ่มสินค้าที่รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ยานยนต์สำหรับขนส่งสินค้ากลุ่มปลาทูน่าและเครื่องซักผ้าซึ่งนโยบายนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและขั้นตอนทางธุรการให้กับผู้ส่งออกไทยช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลกชวิสาปทุมมารายงาน
2: หอการค้าไทยพอใจผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026ที่สหรัฐอเมริกาโดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุน
3: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและแอมแชมเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสารพรหมมารายงาน
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางด่วน3สายทางในวันพืชมงคลวันที่13พฤษภาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันพืชมงคลเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยสายทางที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางมีทั้งหมด3สายทางรวม63ด่านประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านเริ่มตั้งแต่เวลา 0:00 น.1 น.ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่13พฤษภาคมนี้สำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นในวันหยุดราชการทั้งนี้กทพขอความร่วมมือผู้ใช้ทางให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถย้อนศรเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยมีครอบครัวไปรอรับ
7: เมื่อเวลา 10:45 นาทีที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EN ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายและกล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจอดีตสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดงที่รวมตัวอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจากนั้นนายทักษิณได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้เพื่อรับทราบวิธีการใช้อุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI และในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดจากนั้นนายทักษิณขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันสองล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้โดยมีการทักทายสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวบริเวณหน้าบ้านพักอย่างไรก็ตามนายทักษิณห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนโดยณภาสุภรสมบัติรายงาน
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนยกระดับการจัดการภัยพิบัติผ่านกรอบ Aspect นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนมีการรับรองแถลงการ4ฉบับซึ่งฉบับที่สำคัญคือแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยกรอบแนวคิด Aspect เพื่อยกระดับการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในภูมิภาคโดยมุ่งเน้น6ด้านหลักได้แก่เสริมสร้างระบบประสานงานดิจิทัลและโลจิสติกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดขั้นตอนข้ามพรมแดนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัย

0: ที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

คุณอาจเห็นแค่ควันแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนประกอบด้วยสารเคมีอันตรายมากมายเช่นสารนิโคตินที่พบในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตกค้างและสะสมทำให้ปอดอักเสบและเสี่ยงเป็นมะเร็งได้สารพิษทั้งหลายนี้โดยเฉพาะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงทำให้หลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันขณะที่ประเทศต้องแบกรับภาระการรักษาจากโรคที่สามารถป้องกันได้รวมแล้วสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีสารพิษเสพติดจนตายสูบวันนี้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

0: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานหน่วยชาติคืออาชญากรรมออนไลน
1: ์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
2: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
1: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
3: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพ
4: ได้ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
1: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
0: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
7: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
3: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
2: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
8: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน่
9: คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนเราไม่ได้คืนค่ะ
10: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
11: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
2: เพราะรีบโอนจนยิ้มครับ
1: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
4: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
5: ถ้ารีบโอนน่ะจนยิ้มแน่นอน
3: รีบโอนจนจะยิ้มนะครับ
10: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
11: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
9: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
6: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
1: รีบโอนจนยิ้มแน่นอน
7: รีบโอนจนยิ้มนะคะ
0: รีบโอนจนยิ้มครับ

น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: Awas Nyala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนปราบปรามยาเสพติดและรับมืออาชญากรรมยุคใหม่
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนรวมทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกตุกจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและมีกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักการไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงปริศนาขวัญแสงสุขรายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคย้ำต้องสร้างมาตรฐานกลางเพื่อความเชื่อมั่นและดูแลความเป็นธรรมทั้งระบบ
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ประธานองค์การผู้บริโภคและตัวแทนผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าณทำเนียบรัฐบาลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเนื่องจากปัจจุบันต้องการให้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจึงกำชับให้สคบ.พิจารณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดทางมิติด้านคุณภาพความปลอดภัยมาตรฐานชิ้นส่วนรวมถึงระบบการเยียวยาผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรมและรวดเร็วพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการจัดทำมาตรฐานกลางไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากลเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเมื่อตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจะมีรัฐบาลคอยดูแลและช่วยเจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสักศิษย์ประดับสินรายงาน
3: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันจากเรือสำราญที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัวทุกคนสถานีโทรทัศน์ CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเจพัฒดาจารย์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐที่ระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาอาจไม่จำเป็นต้องถูกกักตัวทุกคนภายหลังเรือสำราญลำดังกล่าวเดินทางถึงหมู่เกาะแคนารีของสเปนแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายพัฒดาจารย์กล่าวว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ไม่แสดงอาการป่วยจำนวน17คนจะถูกนำตัวไปยังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนบราสกาในรัฐเนบราสกาเพื่อประเมินความเสี่ยงและสอบสวนโรคก่อนพิจารณาถึงความจำเป็นในการกักตัวซึ่งผู้โดยสารบางรายอาจได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้หากไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะติดตามอาการของผู้โดยสารทั้งหมดต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
12: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
14: Kerajaan tambah vaksin pneumococcus ataupun PCV percuma untuk kanak-kanak negara Thai bagi tingkat perlindungan kesihatan dan kurangkan risiko penyakit serius seperti radang paru-paru, meningitis serta jangkitan dalam darah. Perkhidmatan vaksin ini kini dimasukkan secara rasmi dalam hak rawatan kesihatan awam di bawah sokongan dana insurans kesihatan negara dan juga telah mulakan dikuatkuasakan. Kerajaan menyatakan langkah ini sebagai pelaburan penting dalam konsep cegah sebelum rawat demi kesihatan dan keselamatan kanak-kanak di negara Thai pada masa depan. Sekian Berita Awal Jam, saya Ridwan bin Arung membaca berita.
13: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
15: Dengar berita polisi kerajaan.
16: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
17: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
18: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
19: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.
20: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
21: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
22: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ดีมอเตอร์ไซค์ไปพินิจมอเตอร์ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073 203 584

0: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
1: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่าง
0: ๆดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawatha Jala Radio untuk anda.
7: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9ชั่วโมง30นาทีสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่ส
6: ักบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9ชั่วโมง30นาทีสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้
8: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมง30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นโดยสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับที่เหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของตัวร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมสามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้ทางนี้ต้องการเห็นการอภิปรายที่มีคุณภาพและน่าติดตามโดยเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าการใช้เวลาตามกรอบที่กำหนดพร้อมขอให้สมาชิกเคารพข้อตกลงของวิปเพื่อไม่ให้อภิปรายออกนอกประเด็นซึ่งจะช่วยให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถติดตามการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างใกล้ชิดสวิสาประชุมมารายงาน
0: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถทหารพรานอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ4ราย
9: เมื่อเวลา 10:30 น.เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ชุดปฏิบัติการทหารพรานที่1106ขณะกำลังเคลื่อนขบวนรถเพื่อไปปฏิบัติภารกิจเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข4057บริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้จุดระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต1นายคือ10เอกอดิศรคำบุญช่วยและมีผู้บาดเจ็บ4รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่2รายคือจ่าสิบเอกคมกริตฤทธาภัยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีและมีประชาชนบาดเจ็บอีก2รายคือนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมนายอศักดินันอาแวขณะนี้ผู้บาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกโลกขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดวิรพัฒน์พิสูจน์สวท.สุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือกำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งขับเคลื่อนชุมชนปลอดยาเสพติดในพื้นที่
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าเป็นการขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดขอให้ช่วยเจ้าพนักงานเร่งสแกนทุกชุมชนให้ปลอดยาเสพติดป้องกันการซื้อขายและการเสพส่วนกรณีที่สสพรรคประชาชนอภิปรายโจมตีมองว่าปัจจุบันกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลกฎหมายและความถูกต้องมีจำนวนมากซึ่งสสได้ขอโทษแล้วดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
12: Setiap hari Jumaat, jangan lepaskan peluang beli barang murah bawah program Thai Choi Thai. Kerajaan bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negara dan Pos Negara Thai sediakan barangan keperluan harian dengan potongan harga sehingga 58% bagi bantu rakyat kurangkan kos hara hidup rakyat. Jualan diadakan setiap hari Jumaat di pejabat daerah seluruh negara serta 840 lokasi termasuk pejabat pos turut ada di pasar raya besar seperti Mikro, Lotat, Bixi, 7-Eleven dan platform online seperti Shopee, Lazada, TikTok, Grab serta LineMan dengan harga sama seperti di kedai. Sekian berita awal jam, saya Ridwan bin Arong, pembaca berita.
11: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
13: Dengar berita polisi kerajaan.
14: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
15: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
14: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
16: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
17: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa dengan DJ Adik Wani dan lain-lain. Hai seku harian nak-nak hari senang. Je, mak aku tiga lebih-lebih sampai aku empat lah. Yo. Hari ini, gimana main song ye? Dali, hari ini betul lah dah dengar ada song ye. Tak apa, tapi song ye pun tak apa boleh kecek. Song ye pun tak mahu berdua kecek song ye. Nah, assalamualaikum pakcik makcik lah. Hadir dengar dah FM 95 MHz Sawah Thayala tiga pun. Dah lah tang page FM 95 radio yalah lah kan. Tengok muka adik DJ Adik Wani tengok dalam page FM 95 radio yalah dah. Ya, hari ini ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายาลาคิดต้นเอาไว้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหาะศูนย์วิทย์เหาะลับปะมางีดาลและเมงูดูลูแกช่วงนิ่งยอวันหยุดบ้านอยู่ฮาริสนานะก็คือบอฮาริสนายาดิวันหยุดตะดอบเลจูปอดังาดาปะเรดีเจดีเจเหาะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายาลาแต่ปีกาเดฮาริมานะตะดอวันหยุดตุอินชาอัลลอฮ์ลาบเลจูปอดังาบอจิมอจิดาและรายการไฮสคูลฮาริยันฮายนิงนะปะตุฮายนิงเอาไว้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหาะลับปะมางีนะกิจกรรมคิดต้นศูนย์วิทย์วัดกาปอแต่แฮช่วงปิดเทอมช่วงอเด็กสกอลกิโตปิดเทอมนะศูนย์วิทย์ดูอะไรช่วงอบรมพัฒนาบุคลากรติเกาะโป้อบรมพัฒนาครูและกิจกรรมต่างๆเหาะกิโตหน่อจัดเด้อหน่อก็อยากให้เหาะลับปะมาที่ไหนละวันที่6ตุลาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งว่ามายีชมนิทรรศการเหาะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจาราเด้ออดอบท่านผอ.ประตูอันสกอลนักศึกษากศน.หรือว่าชื่อใหม่ก็คือสกร.นะเหาะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งว่านะย่อประตูยามัยได้เงาะนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพเหาะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจารากิตต์นะก็คือมีอดอทั้งหมดลาแปดโซนนะรวมทั้งดาแลเหาะอาคารเหาะศูนย์วิทย์ดาแลชั้นยังซาตุประตูชั้นยังกระดวนเท่ากับนิทรรศการกิตต์ลากูมาโน่บุเลห์มาสุดได้เงาะดาแลศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจารากิตต์นะติดต่อดีเจอดีวานิสิกิหรือตาปอการเดินออกมากีน่าย่อประตูวันที่7พฤษภาคมนะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลาจาปุตาเงดังงาสสสนะก็คือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพสสสนะก็คือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิภาคนะกับวอกีประชาสัมพันธ์สื่อเหาะดูแลศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายาลานะจากสื่อเหาะสสสกาตอดีศูนย์วิจาราเนี่ยเดอสื่อกาปอกาเดอันสกอลครูสกรเหาะดูแลระดับอำเภอเนาะมากียืมนิทรรศการเอ้ยมากียืมสื่อสสสเนาะกีจัดกิจกรรมนิทรรศการหรือว่าอเมสื่อตุกีจัดกิจกรรมโกนักศึกษาสกรนะกีประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหาะสื่อกีต่อดีโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอำเภอสี่สิงหนครจังหวัดสงขลานะย่อประตูอีกหนึ่งกิจกรรมฮายีลับปะมายีดาเลวันที่7ยุกเกาะนะศูนย์วิทย์จัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์นะคะสเต็ม Education Robot นะคะประจำปีงบประมาณ2569วิโกครูประตูอนสกอลสกรก็คือกศน.นั่นเองนะคะดาแล3จังหวัดเหาะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายาลาดูแลก็คือยะลาสงขลาสตูลดาแลเนบูลดูโอเกนะประตูกิจกรรมนี้นี่อดอท่านรองสกรจารามาเกียดิประธานในพิธีเปิดประตูกิจกรรมเหาะกิตเตอร์นี่นะเปาะอเดครูปสุกรมานี่มอและดาแลจัดกิจกรรมต้นน่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้แต่ปีกิจกรรมนี้อย่าดออีกหนึ่งกิจกรรมก็คือจะเป็นการประกวดหุ่นยนต์ในระดับพื้นที่ดาแลบูแลมิถุนานะคะเดย์ยนประกวดฮิมาเนาะบูแลติดตามทางเพจเหาะ FM90 เอ FM เอเพจเหาะ

ไปตะมงปุระนะคะในช่วงย่างกึดวอนะคะเพราะในรายการนะคะไฮสคูลฮาเรียนนะประตูช่วงนี้ดีเจเดวายนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหาะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจาลากิโต้เนาะจัดเหาะเดกะฮากินอซาปาต่อเรียนรู้ปอประเด็นงานสมโพธินะเจ้าพ่อหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลานะคะและครั้งที่64ประจำปี2569ดาเลตะฮองดัวกิบูลิมอราโตเนปุลสมินเลยนะประตูศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษาจาลากิโตจัดกิจกรรมกาโปเตดาเลงาหลังเมืองนี่ศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษาจาลากิโตนี่จัดกิจกรรมเลยจากจากวิทยาศาสตร์หนอวีอเดมอจิมอจิยอดจาเลดาเลงานเลยสมโพธิเจ้าพ่อหลังเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลากิโตนี่อเดกิจกรรมเลยวิทย์พื้นฐานกิจกรรมวิทย์พื้นฐานลากูมาโนนะคะเดี๋ยวเกมประลองปัญญาจะได้ทดสอบความรู้ว่าากับราซูเปอร์งาโดไปแฮกาโตวิทยาศาสตร์ตุ๊บกับราซูเปอร์งาปายอยู่แต่ปีกิโตวะวิทยาศาสตร์เขาปายอยู่วิยาดีแบบมูดอนะยอประตูอเดกิจกรรมจากดาราศาสตร์หอนี่อเดกิจกรรมเกมดาราศาสตร์ประตูตั้งกล้องดาราโทรทัศน์นะจ้าจ้าก็ดูดาวอิชาอัลลอฮ์กาเดมาเลมานอมลาอัปรอสุปเปอร์งาไกบีเตบุเลเดกิทนิ่งกิตาเนาะตั้งกล้องเดฮากินเนาะท้องฟ้าเปิดละมูดะมูดะนะกิตาบุเลเตงเนาะเดจ้าก็กิจกรรมเหาะดาราศาสตร์กิตาอกิกล้องกีดีงานหลังเมืองเหาะกิตานะบาตุอัดเดอร์สลากิดาเลนิทรรศการเหาะสสสจ้าก็จ้าก็บุหรี่ไฟฟ้าอดีจุจุจุจุกิตาบุเลเตงเนาะอุปรวมทั้งกิตดีดะเหมาะเปาะดะบุเลเตงอุปอุปอดะละหอบุรีไฟฟ้านี่ลากูบานอบางทีโดบอบอนี่อะกะเหมาะกะตะปงนะดออายาดิบุรีไฟฟ้าบางทีกิตตุตอเดนตุโกดะดะละทันหอยุคสมัยดะละปัจจุบันกิตนะกะตอบุเกกะตะดออกกธรรมดาหรอนี่ฮะดอบุรีไฟฟ้าแต่ปิบุรีไฟฟ้ายาดิบะจอมเมมอลเลนะยาดิซุปเปอร์ดิงะตะปงนะปะบุเลมาอินเตงอดะละเต็นหอศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจาลากิตนะปะตุยังตะคิดกิจกรรมจะก็ตอบคำถามวิทยาศาสตร์เหรอนี่ตอบคำถามวิทยาศาสตร์แต่จะก็เกมวิทยาศาสตร์วีอเดปัจจิมจิกิตสุกอดอะไรกิจกรรมนี่นะยอประตูได้กิจกรรมเหาะเต็นท์เหาะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจาลากิตนี่พิอมารีร่วมกิจกรรมมารีไม่ได้เล่นเต็นท์กิตอินชาอัลลอฮ์นะกิตบากีบากีบุลฮัดยอกลิบลาก่อนนะยอประตูเต็นท์เหาะศูนย์วิทยาศาสตร์โดดได้เลยวงเวียนแรกวงเวียนที่สองนะเขาเดเปสารกลางนะเดดาเลอิงกับเราต่อเชื่อกันตัวเดดาเลบูดยังว่าปอนะอินชาอัลลอฮ์ดาเลเมื่อเดเปกิตันเมื่อวันอยากกันตัวกิตตัวเดดาเลเต็นยังว่าปอบุเล่หนอมารีเต็งกิตตัวกันตัวอาเดกิจกรรมกับปอตินะโยประตูดาเลกิจกรรมงานสมโพธิเจ้าพ่อหลังเมืองและงานกาชาดกิตตัวนี่เริ่มมูลาฮาริปะรัวปลุนิมอพฤษภาคมซาปะปะดูปะปะนะคะมิถุนายนอ่ะอินชาอัลลอฮ์นะกิตอมาอยู่จุปอดึงดาเลงงานสมโพธิเจ้าพ่อหลักเมืองแหละงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่64นะดาเลเต็นเหาะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลากิตอที่กอปุ้มบุเลจุปอดึงอดีตกาโกกิตอดาเลเหาะสวทเอฟเอสวทยะลาเดมากีไลฟ์นะมากีจัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนี่ยอินชาอัลลอฮ์บุเลจุปอดึงดีเจเหาะยางเงาะจอแม่นะบุเล่นกิจุปอจุกเกาะดาเลงานสมโพธิเจ้าพ่อหลังเมืองและงานกาชาดประจำปี2569นะประตูada satu กิจกรรมลากิหอศูนย์วิทย์นะดาเลโครงการส่งเสริมศักยภาพผ่านกระบวนการการแสดงทางวิทยาศาสตร์นะไซโชสู่ความเป็นเลิศนะดาเลกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับพื้นที่ลากูมาโนการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์นี่ยอซูเปอร์ซูเปอร์ดังอเมจากจากวิทยาศาสตร์มาทดลองแล้วก็อดอจาวะแต่อดอคำตอบนะประตูอเดฮอนอประกวดนี่กลุ่มเป้าหมายนี่ปิโอติละอันดอสกอลโลอันดอสกอลโลนักศึกษากศนกศนหรือว่าสกรนั่นเองนะคะฮอดดาเลติโกวิลายาฮอศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจาลากิโตดูแลติโกจังหวัดนะยอจาลาสงขาประตูสตูลดาเลตะปะประกวดดาเลตะปะวันที่ติโกปุโรมิถุนาซาปาวันที่2กรกฎาคมปะดัวกรกฎาคมปะติโกปุโรตุระดับประถมศึกษาอย่าเดอซูมาติโกระดับนะปะซาตุกรกฎาคมตุบุดอระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเฮานี่ดัวฮากินิงบุดอดาเลระบบนะปะตุฮากิดัวกรกฎาคมตุตะปะดัวตุ
Sambrap anak sekolah Sokoro juga pun kosono dulu hak kita dah. Ya, insyaAllah kadir adik kun kru hak dia dengar tu senjai nak mari perkuat kan perkuat kan sedang tang wittiasat nah haru wa sai chon ni darab pinti hak sun wittiasat pengkak sajala kita jat tu boleh tengok dalam page hak sun wittiasat pengkak sajala ada QR code kau kum lai lako lai reiat kicakam kita nah ada gapo sob tam pem term nah di cik adik wani pun boleh pipam pun boleh ke ada virtual di bawah dalam poster ประชา sampan kicakam hak kita nah lepas tu adik hak boleh rangwan chana leut dalam dadap แต่ละประเภทแต่ละระดับนะก็คือประถมเด็มัธยมปัตุสกรนี่หนบุเลยาดีตัวแทนหอศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจารากิประกวดดีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะอินชาอัลลอฮ์นะกิตบุเลกีวากิอเดกีประกวดระดับประเทศนะกิตบุเลเตงเกาะกัตโต้หอกิตโต้ประกวดดาเลจังหวัดกิตโต้ที่เกาะปุ๊บดาเลพื้นที่หอกิตโต้ในลากูมาโน่กิตบุเลกิตเตงเกาะดีบาเกาะนะคะโตโยต้าวาลยาบาดูลากูมาโน่นะอินชาอัลลอฮ์บุเลน้องหอบุเลก็สุดแรงงานบุเลกิบาดูซะจะบุเลกิตเตงในเทศกาลหอดีท้องฟ้าจำลองนะคะต่อท้องฟ้าจำลองกรุงเทพที่ลากูมาโน่นะอินชาอัลลอฮ์กิตโต้บุเลกิวากิอเดะคุณครูหอยาดีตัวแทนหอสุริยศาสตร์เพื่อการศึกษาลาตุกิประกวดนะประตูสำหรับหอประกวดระดับพื้นที่หอดินจาลาเนี่ยอดังเงินรางวัลนะซูโม่ประมาณ 31,800 บาทติโกปุโรฮิบุลาเปอาตุกนะติโกปุโรฮิติโกปุโรซาตุริบุลาเปอาตุกซูโม่นะอันประตูเบลเลมาซาตุอาดอลโลรางวัลเดนเบลเลซาเบลซาตุดาเลติโกระดับตัวอาดอลโลรางวัลนะคะพร้อมเกียรติบัตรแล้วก็เงินรางวัลนะเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์มาสมัครนะเบลเลตั้งแต่อารินิสซาปาตะปะมิลาเบลามิถุนา2569ดูอีบุลิมาตุเนปุลสมิเลปากะมาประกวดนะอาดอฮ์คุณครูฮ์kalau tak buka lagi duk dengar ni boleh nak mai tanya bela-bela tapi kak Yuni nak di cik Wani nak hantar surat lagi di kek nah kek pun ti hak duk alih rapi syaw hak sekolah tu hantar surat sekali lagi ada ikasan dan lain-lain dah poster berhasil sampan kicakam nah hak-hak kan perkuat ni insyaAllah boleh tengok wijalah pada ni nah lepas tu gena wasa letih ni kecik hari ni ni hawa kecik sore cik kau แกกายเงินนอนะปัตตุอายนิ่งกิจกรรมกิโต้ขอประชาสัมพันธ์ปุ๊บตาเงินการเดินตานยอกิจกรรมรายละเอียดขอศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจารกิโต้บุเลห์นตานยอดีเจอดีวันนี้ที่เกาะปุ๊บทักทางเพจขอศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจารกิโต้นะช่วงนี้กิจกรรมกิโต้ปุ๊บปิดเทอมนะแต่ปีประมาณกลางเดือนพฤษภาตุอดอกิจกรรมค่ายเราช่วงนี้เดอกิจกรรมการประกวดบานเนาะไม่ว่าจะเป็นหอโครงงานวิทยาศาสตร์นี่สำหรับนักศึกษาสกรอยนะประตูอดอการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นที่นะคะต่อฮาริโปกิจกรรมตุประกวดฮาริมาโนงาติอดอรายละเอียดกับพวกบุเลติดตามได้เลยทางเพจศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาจารากิตอนะโยประตูฮาริงเตงอเจโปเดสปามาสอนได้คณะติงาสกัดดิซาจอดิมากาเซ่กับผอ.สุภาวดีชัยวิเศษนะคะผอ.สถานีวิทยุกระจายแสงประเทศไทยจังหวัดยะลาแต่วีกิตโตไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะสถานที่ประตูเวลาเลยประตูติมากาเซ่กับท่านรักษาการหอศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจาราเลยวีกับดีเจเดวานี่มีประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆหอศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจารากิตโตนะติมากาเซ่กับดอบจิมาจิเดินงาน FM 95มีกระเฮิร์ตสวัสดิ์ทายาลาติเกาะปูทางเพจหอ FM 95 Radio ยะลาเลยประตูติมากาเซ่กับอดีเฟรย์kita duk buka lagu yo sedak nak lagu kada pian nak dengar apa lagu pim tai komen lo ni apa tadi bo luwe tadi adik yo buka nah insyaallah patu hari ni kena tinggal sekat ni saja insyaallah mai jumpa dalam minggu depan dengan DJ Dewani dan DJ hot lain lagi hot sun wi tinggal sampai kan sajalah hari ni tinggal sekat ni saja wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปากผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ๊พงครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ๊พงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา
1: การปักผ้ามันต้องใช้สมาธิพี่เคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์นี่ก็เป็นภาพวิวก็เป็นภาพวิวเป็นภาพที่แบบพอเห็นปั๊บก็คือพี่เอาเลยมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตายากตรงที่ต้องมีความพยายามเหมือนต้นไผ่เนี่ยเหมือนของพี่ต้นไผ่ใช่ไหมทำยังไงให้มันซอฟให้มันดูแล้วคือสีมันเข้ากันเราต้องเล่นสีว่าเขียวมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็มาไล่ขาวคือไล่มาเป็นเหมือนของจริงเลย
0: เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการผลักดันไปในระดับประเทศงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพราะซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศในวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านงานฝีมือบนผืนผ้าเส้นได้ที่ถูกปักทีละเส้นจึงไม่เพียงงานศิลป์แต่คือเรื่องราวของชุมชนความพยายามของผู้คนและความหวังในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนลำพญาจากผืนผ้าเล็กๆในหมู่บ้านชายแดนใต้วันนี้กำลังกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนยะลาสู่สายตาของคนทั้งประเทศ

0: Sawasa Jala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: เพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
7: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพราะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกและยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปัจจุบันประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากขณะที่วิกฤตโลกซึ่งเริ่มต้นจากสงครามส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตเห็นได้จากภาวะเงินเฟ้อโดยล่าสุดอยู่ที่2.9%และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อค่าครองชีพกำลังซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปอาจกระทบต่อการจ้างงานสภาพคล่องซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินครั้งนี้ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่จะส่งผลดีในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายประกันสังคมให้เร่งฟื้นความเชื่อมั่นจากผู้ประกันตนกำชับการใช้จ่ายงบประมาณต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาหรือบอร์ดประกันสังคมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและกำหนดทิศทางพัฒนานโยบายให้ตอบโจทย์นายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตนมากขึ้นภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้หารือร่วมกับทั้ง3ฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนงานและฟื้นความเชื่อมั่นหลังที่ผ่านมาเกิดวิกฤตศรัทธาจากความขัดแย้งและการสื่อสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงลบพร้อมยืนยันว่าจากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังพบว่าการดำเนินงานของกองทุนยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หากมีประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตจะไม่ปกปิดหรือซุกไว้ใต้พรมพร้อมนำไปแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาโดยย้ำว่าทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมเผชิญความท้าทายจากสังคมผู้สูงวัยและผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจยังไม่เพียงพอซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับแนวทางการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบ
6: แทนเน้นดูแลตามหลักมนุษยธรรมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน
9: ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขและบริหารจัดการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากซึ่งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ต้องดูแลทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 500,000 คนโดยมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนคือเฮลแดมเขื่อนสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเพิ่มจุดบริการสุขภาพในชุมชนต่างด้าวและพัฒนาคนต่างด้าวเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติให้สามารถให้บริการสุขภาพเบื้องต้นได้เพื่อลดภาระงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทวินวิวเลตหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคร่วมกันแบบไม่เป็นทางการผ่านอสม. อสต.ในหมู่บ้านคู่ขนานเป็นการดูแลรักษาสุขภาพตามหลักมนุษยธรรมและเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนไม่ให้มีการแพร่ระบาดมาสู่คนไทยอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: พี่น้องทุกคนยาเสพติดเข้ามาแกล้งตัวเราทุกทีเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานและครอบครัวจำไว้ให้มั่นไม่เสพไม่ค้าไม่บ้าและไม่ติดคุกหากพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือเรื่องยาเสพติดโทรหาเราได้ที่สายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดหรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐปลอดภัยไม่ต้องระบุชื่อผู้แจ้งจำไว้นะคะท่านแจ้งเราจับเพื่อชุมชนที่น่าอยู่ของเราขอบคุณค่ะ
12: Inilah sawatan jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
13: Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negara arah Gubernur 31 Wilayah Sempadan tingkat kawalan ketat manteras penyelundupan barang haram dan juga dadah. Antara empat langkah utama iaitu memperketatkan rondaan di kawasan sempadan dan laluan tikus, ambil tindakan tegas terhadap pesalah, tingkatkan kesedaran rakyat supaya bantu salur maklumat serta pantau situasi secara berterusan dan lapor segera jika ada kegiatan haram. Langkah ini dibuat bagi jaga keselamatan sempadan, ekonomi negara serta kawalan import dan ekspor barang haram. Sekian berita awal jam, saya Ridwan bin Arung, pembaca berita.
12: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
14: Dengar berita polisi kerajaan.
15: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
16: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
17: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
18: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
19: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทเพียง110สำหรับฟาซิโอฟินและ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมฟรีหมวกเสื้อพัดลมชิลหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นยามาฮ่าฟินออกรถเพียง 7,900 บาทแถมฟรีหมวกเสื้อพัดลมชิลหมวกกันน็อกเก้าอี้ตะกร้ากันลายป้ายแดงทะเบียนและพรบและยามาฮ่า PG1 ออกรถเพียง 9,900 บาทแถมฟรีหมวกเสื้อชิลหมวกกันน็อกเก้าอี้ออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสุดๆเครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิราโนออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมจังหวัดยะลาและปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Sawasajalah Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
4: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltage สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REDไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีย้ำไม่ปล่อยทุนสีเทาใช้ช่องว่างทางกฎหมายแย่งอาชีพคนไทย
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้เพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเพราะปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจแต่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตะลิ่งและบรรเทาผลกระทบอุทกภัยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณวัดชนทาราวาสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการกัดเซาะตะลิ่งซึ่งโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดความยาว260เมตรในพื้นที่หมู่2ตำบลตันหยงมัดจะช่วยลดผลกระทบจากน้ำกัดเซาะ ป้องกันการพังทลายของดินและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในระยะยาวจากข้อมูลในพื้นที่พบว่าบ้านร่อนหมู่2ตำบลตันหยงมัดเป็นพื้นที่รองรับน้ำสำคัญของอำเภอระแงะเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากคลองตันหยงมัดมักเอ่อล้นและกัดเซาะตลิ่งสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่เกษตรและเส้นทางสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืนพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการพร้อมเชิญชวนหันมาเติมดีเซล B20 ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตร
12: ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นางสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดทั้งกลุ่มน้ำมันดีเซลและเบนซินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการโดยนำรถโมบายตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสามารถตรวจสอบและอ่านผลได้ทันทีจากการตรวจสอบพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวมีคุณภาพน้ำมันตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงพลังงานกำหนดทุกชนิดสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบหนังสือรับรองและติดสติ๊กเกอร์บริเวณหัวใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าปั๊มแห่งนี้จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงานทั้งนี้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอกโดยตั้งเป้าจำนวน100แห่งรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ลำพูนลำปางแพร่อีก180แห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุกรวมถึงประชาชนที่ใช้รถที่สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้หันมาเติมน้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตรและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากยานพาหนะได้อีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: Dengar berita polisi kerajaan.
14: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
15: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
16: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
17: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempat dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
18: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Jam.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
1: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้านะครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกดังนั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
0: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
1: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพ

0: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวตอนคาเฟ่ชุมชนสู่ตลาดผักของหมู่บ้านคุณผู้ฟังครับท่องยามูคาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆในชุมชนบ้านทุ่งยามูตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับที่นี่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศดีๆน่ารักสบายๆแต่ยังมีไอเดียที่เปลี่ยนพื้นที่หน้าร้านให้กลายเป็นร้านผักชุมชนให้ชาวบ้านนำผลผลิตมาวางขายจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครครับคำว่าท่องยามูมาจากการออกเสียงในภาษาใต้จากทุ่งเป็นท่องส่วนยามูหรืออ่านว่ายาหมูเป็นภาษามลายูเป็นชื่อเรียกลูกชมพู่เล็กๆสีแดงจุดเริ่มต้นมาจากคุณโก้อัศพงษ์วงกระจ่างที่ชอบทั้งกาแฟการตกแต่งและวิถีชีวิตชุมชนโก้เริ่มจากการเปิดร้านเล็กๆหลังเลิกงานจากท้ายกระบะของพ่อจากนั้นค่อยๆขยับขยายมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคาเฟ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันด้วยแนวคิดที่ง่ายๆว่าคนในชุมชนอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้ต้องพึ่งพากันจากคนที่ชอบปลูกผักอยู่แล้วโก้จึงลองเอาผักที่ปลูกมาวางหน้าร้านก่อนจะชวนชาวบ้านให้นำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคมาฝากขายโดยตั้งราคากันเองขายได้เท่าไหร่ก็รับไปเต็มๆโดยเขาจะทำหน้าที่จดเอาไว้ป้าคนนี้เอากล้วยมา4หวีป้าคนนี้เอามะละกอมา4ลูกเราก็จดไว้พอตอนเย็นขายได้เราก็มาเอาเงินกลับไปไม่น่าเชื่อว่าไอเดียดังกล่าวของคุณโก้จะช่วยให้ผักของชาวบ้านขายดีขึ้นเรียกว่าขายหมดทุกวันเมื่อเทียบกับแต่ก่อนที่วางขายกันเองที่หน้าบ้านแต่เหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากโก้ไม่ได้ให้ชาวบ้านเอาผักมาวางขายเฉยๆแต่เขายังช่วยออกแบบตกแต่งร้านให้สวยงามเอาตะกร้ามาวางเรียงกันจากใส่ถุงหิ้วธรรมดาขายก็นำมามัดจัดแต่งให้ดูน่าซื้อสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นทำให้เวลามีลูกค้าผ่านมาทั้งจากข้างนอกชุมชนและภายในชุมชนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านกาแฟอยู่แล้วก็ได้มาอุดหนุนผักปลอดสารดีๆในราคาที่ย่อมเยากลับไปรับประทานด้วยโดยเฉลี่ยวันหนึ่งหากมีผลผลิตมากพอจะมีชาวบ้านนำผักมาฝากวางหลายสิบครัวเรือนสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ต่ำกว่าหลักพันบาท
1: ปกติผมเป็นลูกหลานชาวเกษตรอยู่แล้วเพราะที่บ้านก็ทำเกษตรปลูกผักแล้วก็ผมก็เอามาตั้งวางขายก่อนแรกๆวางขายอาจจะไม่ได้มีมากคือเราไม่ได้เน้นปลูกขายเท่าไหร่เน้นว่าเหลือจากที่เราปลูกกินนะครับแล้วก็เอามาวางตั้งหน้าร้านของผมก็ไม่ได้ปลูกเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเราได้ช่วยชาวบ้านในชุมชนด้วยครับเป็นคือเหมือนหน้าร้านอ่ะเป็นตลาดให้กับชุมชนเลยครับทุ่งยามูเป็นคือเป็นเสน่ห์ของชุมชนอยู่แล้วคือเป็นเสน่ห์ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงแล้วก็เป็นเกษตรสมัยใหม่ที่รู้จักแบบเอามาว่าตอนยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาทำการตลาดให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่เราก็ยังรักษาวิถีชุมชนเหมือนเดิม
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากคาเฟ่เล็กๆจะกลายเป็นพื้นที่ที่เชื่อมทั้งคนธุรกิจและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันสมกับความตั้งใจดีตั้งแต่แรกของคุณโก้ที่อยากให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริงทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่ว่าจะมานั่งเล่นนั่งกินข้าวขายผักไปด้วยกันบางทีสิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้นานอาจไม่ใช่แค่การขายของเพียงอย่างเดียวแต่คือทำให้ทุกคนหรือคนในชุมชนรอบตัวอยู่ได้ไปพร้อมกัน

0: ที่สวทยาลา FM 92 95และ 94.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์โปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Bendera dan lagu kebangsaan adalah lambang kemegahan negara Thai sama-samalah kita menghormatinya dengan penuh bangga di atas kebebasan dan pengorbanan nenek moyang Thai

0: ดวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin.
2: Awas Hanyala Radio untuk Anda.
3: Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
4: ตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลมั่นใจการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะนำมาแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลทางการสหรัฐยืนยันพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1 รายจากเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโลกมั่นใจไม่ขัดกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทอาจจะทำให้กระทบวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสมองว่าทั้ง2 โครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันคือต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานพร้อมกันนี้ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบประมาณถึง400,000,000,000 บาทแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้าเนื่องจากยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอย่าไปเปรียบเทียบเฉพาะติดพอไปเปรียบเทียบเดี๋ยวก็เป็นความขัดแย้งสิ่งที่รัฐบาลที่นี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะได้เยียวยาได้คลี่คลายความเดือดร้อนได้กระตุ้น
2: เช่นเดียวกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลออกพรกกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกซึ่งประเทศไทยยังต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากหากรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดๆก็จะเกิดภาวะตกงานและกระทบต่อสภาพคล่องทางธุรกิจรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้มั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีต
4: ที่เราทำตอนนี้เนี่ยมันก็การช่วยประชาชนวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกเรายังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะคือมันต้องเตรียมพร้อมไหมว่าวิกฤตมันจะไม่รู้จะลุกลามเท่าไหร่แล้วที่อาเซียนก็พูดบอกว่าประเทศไทยเราพึ่งพาน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเยอะมากก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันซึ่งเราผลิตได้วันนี้เริ่มเห็นแล้วนะเป็นระลอก
2: สำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้อยู่ระหว่างการทำระเบียบของการกู้เงินและการตั้งคณะกรรมการกันกรองจากนั้นจะให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผ่าน5 หลักการคือการมุ่งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานส์ฟอร์มความโปร่งใสโดยเมื่อทำระเบียบเสร็จสิ้นแล้วจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศว่าจากเดิมที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณประเมินไว้ที่ประมาณ 5-7 หมื่นล้านบาทล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าตัวเลขงบประมาณที่จะโอนคืนอาจมีไม่ถึง 30,000 ล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้โครงการต่างๆดำเนินต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนคือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายในวันที่30 เมษายนที่ผ่านมาจะต้องดึงงบประมาณกลับ สำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพันรัฐบาลเลือกวิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกลงแทนการยกเลิกโครงการทั้งหมดเช่นจากเดิมที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรกร้อยละ20อาจปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ10ถึง15เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มต้นไปได้ก่อนและไม่เกิดผลกระทบในภาพรวมส่วนความคืบหน้าของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภายังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติและขณะนี้รัฐบาลได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วคาดว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ในช่วงวันที่14พฤษภาคมนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาท
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา112หรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้โดยได้แนบข้อมูลประกอบคำร้องอาทิแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย
6: จริงๆผมอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสิ่งที่พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้200ล้านบาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจำเป็นรีบด่วนนะในส่วนของเงินกู้200ล้านบาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนะมาอยู่ในพรกเงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายกรกล่าวว่าการกู้เงินของรัฐบาลเป็นกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่การออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

0: และมีความจำเป็นเรื่องด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันแตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเคยเป็นเหตุให้มีการออกพระราชกำหนดกู้เงินในช่วงที่ผ่านมา
1: ในกรณีที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจในกรณีที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา172ตามที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวเรียนเมื่อสักครู่ถ้าไม่ใช้เงินโดยเร่งด่วนเนี่ยจะมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งมีการขยายความนะครับเพิ่มเติมว่าความเร่งด่วนนั้นต้องเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเราในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องช่วยกันในการที่จะตรวจสอบว่านอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณระดับที่สูงที่สุดที่เคยปรากฏมาแล้วโดยทุกรัฐบาลรัฐบาลยังมีเจตนาที่จะออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยสอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมายหรือไม่
0: ทั้งนี้ฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอยัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดมีขั้นตอนการกลั่นกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกติจึงควรมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใสชวิสาปทุมมารายงาน
2: โรงกลั่นน้ำมันไทยออยเปิดเผยกำไรไตรมาสแรกสูงจากวิกฤตราคาน้ำมันแต่เสี่ยงขาดทุนในระยะยาวจากน้ำมันล้นสต็อกพร้อมร่วมมือกับภาครัฐรักษาเสถียรภาพพลังงาน
3: นายพงพันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ของบริษัทมีกำไรสุทธิค่อนข้างสูงอยู่ที่ 19,481 ล้านบาทโดยมีกำไรจากการกลั่นปกติอยู่ที่ 4,136 ล้านบาทหรือ90สตางค์ต่อลิตรซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าปัจจัยหลักสนับสนุนกว่า185เป็นผลพวงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามในไตรมาสต่อไปหลังจากนี้มีความเสี่ยงต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนด้วยข้อจำกัดการส่งออกจะทำให้น้ำมันล้นสต็อกและกระทบสภาพคล่องรวมกว่า 30,000 ล้านบาทซึ่งแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการดึงถังน้ำมันใหม่จากโครงการ CFP มาเป็นแก้มลิงกักเก็บส่วนเกินรวมถึงการเตรียมแผนจัดหาเงินทุนสำรองไว้รองรับไทยออยในฐานะโรงกลั่นที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของประเทศยังคงยึดมั่นในการสร้างเสถียรภาพและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเต็มที่ทั้งการงดส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปการลดราคาหน้าโรงกลั่นดีเซล 2-5 บาทต่อลิตรและการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสยืนยันว่าไม่มีการกักตุนน้ำมันและเดินเครื่องผลิตเกินกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการใช้ในประเทศซึ่งตรวจสอบได้ผ่านเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ประจำโรงกลั่นปฏิพลสนับรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามวุฒิสภาชี้แจงโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศและจะศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายเสรีพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภากรณีโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุว่าเป็นแนวคิดที่มีการศึกษามาอย่างยาวนานเพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมทางน้ำของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ภายใต้บริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ยอมรับว่าการศึกษาของโครงการมีหลายแนวทางและอาจมีความเห็นแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาโดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เร่งรัดโครงการแต่ดำเนินการภายใต้กระบวนการศึกษาอย่างรอบด้านสำหรับประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตประชาชนรัฐบาลอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้รวมถึงมาตรการเยียวยาและกองทุนดูแลผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อีกทั้งโครงการจะต้องผ่านกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนไม่สามารถยกเว้นหรือเร่งรัดได้และมีการใช้ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมประกอบตั้งแต่ปี2559วาสนาตระเกตรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแต่หากมีการเจรจายืนยันประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบ
5: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้เผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับ

0: ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในกรณีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุว่าการเจรจาดังกล่าวมีหลายขั้นและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายให้ถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้ง2ฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันด้วยโดยนายศิริศักดิ์กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นตามผลลัพธ์บางอย่างก่อนที่จะเริ่มการพูดคุยกันซึ่งอาจเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้นส่วนการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาเป็นเพียงการพูดคุยกันเบื้องต้นยังไม่มีการให้คำมั่นใดๆซึ่งหากจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนจะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นทั้งนี้ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบแน่นอนกลิ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมสั่งการให้ตำรวจขยายผลกรณีชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมาก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสังคายนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือป้องกันไม่ให้มีผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีการจับกุมชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อขายและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติย้ำว่าต้องเร่งขยายผลให้ถึงกระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายกำหนดกรอบเวลาการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้รวม9ชั่วโมง30นาทีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมงและหากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาเพิ่มได้อีก30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำว่าการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอีกว่าสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับเหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าทำไมบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมก็สามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมและเตรียมปรับกฎหมายใหม่เพิ่มมาตรการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนการประชุมวุฒิสภาวันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบกระทู้ถามประเด็นกัญชาเสรีโดยยืนยันว่า นโยบายของรัฐบาลไม่ใช่การเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมแต่เป็นการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับร้านจำหน่ายกัญชาให้เข้าสู่มาตรฐานสถานพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางเพื่อควบคุมการจำหน่ายการใช้และการให้คำแนะนำทางการแพทย์อย่างถูกต้องพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนรวมถึงการใช้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังเตรียมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการและประชาชนหลังที่ผ่านมาเกิดข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสุขภาพจากการใช้กัญชาในวงกว้างพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ควบคู่กับการคุ้มครองประชาชนและจะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนออกมาตรการเพิ่มเติมต่อไปปิดท้ายที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำแล้ววันนี้ก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายน
3: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักโทษด้วยการติดกำไล EM ที่ข้อเท้าและต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการคุมประพฤติซึ่งนายทักษิณใช้บ้านจันทร์สองล่าเป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวและมองว่าควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนในอนาคตหากทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วคงมีโอกาสได้พบปะกันซึ่งการพบปะพูดคุยถือเป็นเรื่องปกติเพราะรู้จักและเคารพนับถือกันมานานสำหรับบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้หากมองทุกอย่างในแง่บวกและตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตใจยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่มีอะไรน่ากังวลดลภาสุภาระสมบัติรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐหรือ HHS ออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1รายจากกลุ่มผู้โดยสาร17รายที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสฮันตาเนื่องจากมีผลตรวจเป็นบวกอย่างไรก็ตาม HSS เน้นย้ำว่าผ ผู้โดยสารรายนี้มีอาการที่ไม่รุนแรงและจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคแห่งที่2ในรัฐเนเบรสกาของสหรัฐขณะที่นางสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเปิดเผยว่าพบสตรีชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hondius ติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยมีอาการไม่สบายตั้งแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ติดเชื้อรายนี้ไปยังสถานกักกันโรคที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศเร่งติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานายหลินเจียหลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลไต้หวันกำลังจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างวันที่13ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยคาดหวังว่าการประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมย้ำว่าไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและสหรัฐยืนยันมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ประเด็นเกาะไต้หวันคาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการพบกันของผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันโดยจีนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงท ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด

0: กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธานณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ทีมนิวยอร์กนิกชนะทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers ขาดลอย 4-0 เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธานทองดีอนีโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเวลา 9:17 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปทรงเป็นองค์ประธานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะต่างๆต่อเนื่อง3คณะที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ3คณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมใน3วาระมงคลย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการความร่วมมือการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดี
3: ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแม้สภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันโดยนางสาวนิชาสงวนศักดิ์ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เปิดให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมและตั้งใจว่าใน1ปีนี้จะกราบถวายบังคมพระบรมศพให้ครบ999ครั้งด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและดูแลประชาชนตลอดมา
4: ตั้งแต่วันแรกที่มีการกราบพระบรมศพป้าก็มาทุกวันค่ะภายใน1ปีก็มีความตั้งใจที่จะกราบแม่ทั้งหมด999ครั้งความประทับใจที่เราอยากมาทุกวันเพราะว่าเราน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ตลอดชีวิตได้ดูแลประชาชนและประสงค์นิกรของพระองค์ท่านเป็นอย่างดีทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเคียงคู่กับพ่อหลวงของเรามาโดยตลอด
3: ในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพนางสาวกรดาแก้วกังวานนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณจุดยืมเครื่องแต่งกายของกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครยังคงเปิดให้บริการสำหรับยืมชุดสุภาพทั้งเสื้อกระโปรงผ้าถุงกางเกงอย่างเพียงพอโดยในช่วงนี้มีประชาชนมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ100คนในขณะเดียวกันก็ขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมด้านการแต่งกายเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับการคัดกรองเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพและเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขณะนี
5: ้ก็เรามีเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกนะคะอาจจะไม่ได้มีเสื้อผ้าพร้อมมาจากที่บ้านหรือว่าอาจจะมีเครื่องแต่งกายผิดระเบียบบ้างก็ช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีฝนนะคะก็อยากให้เตรียมความพร้อมเรื่องของร่มหรือว่าเสื้อกันฝนมานะคะแล้วก็การแต่งกายถ้าท่านใดสะดวกก็แต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องนะคะมาจากที่บ้านเลยจะได้เป็นการสะดวกต่อการเข้ากราบสักการะพระบรมศพก็จะได้ไม่เสียเวลาในการเข้าคิวรอนานนะคะ
3: ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นรวมทั้งงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569จึงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา10นาฬิกาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ไทยและอาเซียนเห็นพ้องร่วมมือด้านพลังงานอาหารและห่วงโซ่อุปทานรับมือวิกฤตตะวันออกกลางเพื่อผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดภัยของโลก
6: นางสาวกฤดาภพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัดพิเศษร่วมกับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยที่ประชุมได้ออกแถลงการร่วมรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งส่งผลกระทบต่อพลังงานห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคโดยอาเซียนเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านอาหารและพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ส่งผ่านไปยังภาคเกษตรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยและความเสี่ยงต่อผลผลิตพร้อมสนับสนุนกลไกภูมิภาคเช่นโครงการสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวก3และระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงอาหารอาเซียนรวมถึงศึกษาแนวทางสำรองพลังงานร่วมการกระจายแหล่งพลังงานและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนและโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยยังเสนอให้อาเซียนยกระดับบทบาทสู่การเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่มั่นคงและน่าเชื่อถือของโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยยึดหลักการค้าเสรีและกติกาสากลพร้อมเร่งผลักดันความตกลงทางเศรษฐกิจที่ค้างอยู่รวมถึงสรุปการเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าภายในปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ให้ภูมิภาคและจะเสนอแนวทางดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนในเดือนพฤษภาคมนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมทบทวนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อลดภาระงานด้านเอกสารให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวนโยบายลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบว่าครูสะท้อนปัญหาการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขต้องจัดทำเอกสารประเมินเป็นจำนวนมากซึ่งการให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารมากอาจส่งผลให้ครูสูญเสียเวลาที่ควรใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้เสนอแนวทางต่อนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทบทวนโครงการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจังโดยเฉพาะโครงการที่สร้างภาระซ้ำซ้อนแก่สถานศึกษาและครูพร้อมย้ำว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ควรตัดสินจากเอกสารเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงมีทักษะชีวิตและเติบโตประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม่นายอัครนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องทบทวนกระบวนการประเมินผลโครงการต่างๆอย่างรอบด้านโดยมิใช่วัดเพียงตัวชี้วัดหรือเอกสารรายงานเท่านั้นหากแต่ต้องสามารถตอบได้ว่าโครงการนั้นส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพียงใดเนื่องจากคุณภาพของผู้เรียนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของระบบการศึกษาไทยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดภาระและยกเลิกงานที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างจริงจังเพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษป้องกันภัยคุกคามทางข้อมูลทุกรูปแบบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าในช่วงเปิดภาคเรียนนี้สคส.ได้มุ่งเน้นบทบาทการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนประตูไปสู่สิทธิ์อื่นๆซึ่งในยุคดิจิทัลสามารถถูกเข้าถึงได้ง่ายโดยได้วางแนวทางยกระดับการดำเนินงานไว้3ด้านคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายโดยเฉพาะการระบุอายุผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลให้มีระบบ Privacy by Design หรือการคุ้มครองสิทธิ์ควบคู่ไปกับการออกแบบระบบและการสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและผู้ปกครองเข้าใจในสิทธิ์ของตนเอง
8: การดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้สูงคนเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการระบุอายุผู้ใช้งานส่วนด้านที่2ก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กและก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขและก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
1: สำหรับประเด็นที่ผู้ปกครองมักนิยมโพสต์รูปบุตรหลานลงสื่อสังคมออนไลน์นั้นเลขาธิการสคส.ชี้แจงว่าหากเป็นการโพสต์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย PDPA แต่ทั้งนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นและต้องพิจารณาจุดประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กเองนอกจากนี้ยังได้ขยายผลความร่วมมือไปยังระดับสากลโดยร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะการป้องกันการเก็บข้อมูลเด็กแบบอัตโนมัติที่น่ากังวลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างไกด์ไลน์ AIเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิเยาวชนพร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันภัยสังคมผ่านศูนย์ PDPC Eagle เพื่อเฝ้าระวังการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่มือมิจฉาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมหลักสูตรวิทยากรเครือข่ายหรือครูแม่ไก่เพื่อกระจายความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14พฤษภาคม2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียนแม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260วันต่อปีการศึกษาทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถเริ่มส่งนมได้ทันตามกำหนดให้ดำเนินการจัดซื้อชดเชยในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียนให้ครบถ้วนเพื่อรักษามาตรฐานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีของนักเรียนทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวสูงขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4.11 มาอยู่ที่ 105.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ 4.59 มาอยู่ที่ 99.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้นายอามินนัสเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าโลกสูญเสียน้ำมันไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาร์เรลในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังระบุว่าตลาดพลังงานยังคงต้องใช้เวลาในการกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลแม้ว่าการขนส่งน้ำมันจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งก็ตามสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศาลยุติธรรมอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านสั่งลงโทษประหารชีวิตชายชาวอิหร่านรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เคยทำงานอยู่ในองค์กรทางวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งของอิหร่านที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเนื่องจากส่งข้อมูลลับให้แก่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดและสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA อย่างไรก็ตามศาลยุติธรรมอิหร่านไม่ได้ระบุว่าบุคคลรายนี้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมหรือถูกประหารชีวิตเมื่อใดทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลอิหร่านได้เพิ่มการประหารชีวิตนักโทษที่มีความผิดในคดีเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนางคาย่าคาวลาสผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงเปิดเผยในวันนี้ว่า สหภาพยุโรปอาจบรรลุข้อตกลงทางการเมืองเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตเวสต์แบงก์รวม7รายที่ก่อเหตุใช้ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ดังกล่าวหลังมาตรการดังกล่าวถูกคัดค้านโดยนายวิกตอร์ออร์บานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิสราเอลอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปเตรียมดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสมาชิกบางส่วนของเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์เช่นกันทั้งนี้เขตเวสต์แบงก์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกอิสราเอลยึดครองและเผชิญเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าการโจมตีจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนามแรกของฤดูกาลสัปดาห์ที่2ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกในรุ่นคลาส S A และ B ปรากฏว่าคลาส A ชายเจษฎาช่วงประยูนคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พา202ทิ้งอันดับ2พระในเหรียญไกลถึง7สโตรกด้านคลาส A หญิงยูกะโอโนะคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม1อันเดอร์พา212เฉือนจิรัชยาปรีชาสุชาติเพียงสโตรกเดียวขณะที่คลาส S ชายแชมป์เป็นของเสียระเดชจันหาสกอร์รวม8อันเดอร์พา205ส่วนคลาส B ชายณภัทรชัยพาณิชย์คว้าแชมป์ที่6อันเดอร์พาและคลาส B หญิงเกียรนาบัตรพันธนะคว้าแชมป์ที่2โอเวอร์พาสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปของศึกสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนาม2จะแข่งขันที่สนามกบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัตรสุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนรอทันทีสำหรับรอบแรกธนกรจะพบกับเปนจารุสอนที่ได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนี้ยังมีทัดพงกมลปัญญากรมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6-4และ2-0รีไทยโดยฮัทพงจะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1-2เซต7-6ไทเบรก8-6 1-6และซุปเปอร์ไทเบรก7-10การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนิวยอร์กนิกชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 114-104 นิกชนะขาดลอย 4-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายไปรอพบผู้ชนะระหว่างดีทรอยต์พิสตันกับคลิฟแลนด์คาวาเลียซึ่งหลังจบเกมที่3พิสตันนำอยู่2-1เกมขณะที่สายตะวันตกเกมที่4มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์114-109ทำให้ทิมเบอร์วูฟไล่ตามตีเสมอ2-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าเซนเตอร์ตัวเก่งของสเปอร์โดนไล่ออกตั้งแต่ต้นควอเตอร์ที่2หลังจากทำฟาวคู่แข่งอย่างรุนแรงนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับและ AFF ฮุนไดครับ2026ว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นงานแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดครับไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการที่จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนครับอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วซึ่งจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนหลังเสียง
14: ถ้าพูดตามตรงก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปรีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ทีนี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนคัพเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ่
13: สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFF ฮุนไดคัพ2026จะแข่งขันระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้ส่วน FIFA อาเซียนครับ FIFA มีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวนักวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ for European Championship ที่เมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี
17: ้ปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าว

0: รายการ AC News Update ทางคลื่น Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: AIS ตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมุ่งสร้างกรีนเน็ตเวิร์คในทุกมิติเพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่และเป็นพื้นที่แห่งความสุขด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและช่วยแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการ AIS Go Green โดยสานต่อความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้แก่กรุงเทพมหานครแล้ว 75,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูก 100,000 ต้นภายใน4ปีเพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นลดมลพิษดูดซับกลิ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานครนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
3: Dengar berita polisi kerajaan.
4: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
7: Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala Luangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak J Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: faktor keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betulSetiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dekat di mati sekalian jumpa ya pastia male. Telani sikis-sikis male re. Sikis-sikis male. Ngaya apa nai rekan bahasa kong rao. Ka bi apa obo joy ala. Au to tao ina. Kini ni ko pheum to tao san-san. Kืน ko nan yao noy. Kืน ni san noy na. Kam wa taek taek tu pecoh ne. Atek ko pecoh ko si taek ngen. Tukar duit pecoh duit taek chan. Kuam ru ilmu dia tu ilmu ya cai. Mana pe sungguh. Ingat sungguh. Taek dap tu mati, taek tap. Taek tap ni lari pege atau kalah taek tap. Taek neu sao pecoh daro. Pecah darah. Tak fung. Pecah kawai. Kawai. Berkawai lagi. Pecah. Pecah kawai. Ini. Kalau jadi melata ni. Makan dirima. Pecah kawai. Anak lelah tu. Ni gomor dirima. Pecah kawai. Tak pan. Ni pakuh tu. Pakuh. Kalau melata ke. Boleh semula lah. Pakuh siapa umur dah. Pakuh dah. Tekman. Pecah menyok. Tekman pecah menyok. Tek ye. Pecah peluh. Tek raheng. Mengekoh. Mengekoh tanah panah kelajak. Ron ke pai. Thamai din. Ni tu nan. Pun mai tok nan. Thamai din. Ni tu nan. Tek raheng. Mengekoh tanah. Tek rau. Ni kuan sampan. Betekih weh. Atau rako. Tek hak. Pecah huku. Chan capai puh kap kau hai. Tek hak pai leh. Mau nak kecek dia weh. Weh pecah huku. Kecek dia. Weh pecah huku. Selalu. Kini ramah pem. Serak air tau tau kan. Teng. Teng ni timu weh. Serak air. Tau tau ngungu teng. แตงนี่ตีมุงแตงก็มี3แตงติ๊กก็แตงเอ้ยบัวนาปอญะซุปอกะซุปอบัวกายูบลักก็นี่มีแตงกว่าตีมุงบัดแต่มีประโยชน์แตงกว่าเวลากินอะไรครับเวลากินข้าวหมกกินอะไรมันจะมีแตงกว่าแตงกวาอุ่นแล้วแตงกวานี่เย็นนะเป็ดดอกก็เป็นประโยชน์แตงกวาอันที่สองก็แตงไทยนี่ตีมือบุตรเตะเลยตีมือบุตรเตะแตงไทยนามอเดียตีมือบุตรเตะภาษาไทยว่าแตงไทยบุรีชัยโยเลยใช่ไหมต่อไปแตงโมตีมือชิโน่ตีมือชิโน่ก็มีประโยชน์เดี๋ยวนี้มีขายเยอะมาเยอะเลยทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยสรุปในไทยยาลาเราก็เยอะตลาดเมืองใหม่กระดาบานาบานาบารูเยอะมาเป็นรถ6ล้อเต็มมาที่6ล้อ4ล้อรถกระบะเต็มเต็มโมมาไกลนะไม่ยาวแต่บ้านเราก็ปลูกมอฮิโตโปตันแน่มานิเมโกที่ไหนครับทราบไหมครับระหว่างทางที่สกอมดิสกอมสกอมสกอมก็แตงโมชาวบ้านปลูกมาทางบ้านเรานะครับที่เคยไปที่ทุ่งยางแดงอำเภอทุ่งยางแดงปะแดกุ้ยเมโกยางแดงกุ้ยเมโกทุ่งปะแดยางแดงกุ้ยเมโกอำเภอกุ้ยเมโกระหว่างทางนะจะมายาลาจากอำเภอทุ่งยางแดงมายาลาริมทางชาวบ้านปลูกนะครับไอ้กาโปงตาเน่สมควรช่วยเหลือนะครับอย่าปาไปก็หยุดทุกครั้งซื้อแดงนะครับไม่ก็เงาแดงแจ๊ดแล้วก็หวานด้วยมันนี่แดงเมโกหวานมันนี่เมโกมันนี่
อันนี้ทำกินกับข้าวก็ได้บางคนนะอะโดเวียด้วยเด้บางคนก็กินข้าวเนี่ยข้าวสวยเนี่ยนาซิอุเต้นี่กินกับแตงโมเขาว่าเป็นยาสัตว์อุบะเนี่ยมาแก้กินกับแตงโมนะครับก็เป็นยานะยาเขาว่าแตงโมนี่เป็นบำรุงกำลังบำรุงกำลังบางคนก็ว่าเป็นไวอาก้าเป็นดอกปอเทไวอาก้ามีประโยชน์ใช่ไหมบำรุงกำลังนะครับแตงโมฉะนั้นเรากินข้าวทุกครั้งต้องมีผลไม้ด้วยนะครับแตงโมทิมุงสับปะรดวาลันนะแตงโมมะละกอวอเตมะละกออันนี้ตลาดเกษตรมีขายหมดนะตลาดเกษตรที่ยะลามีที่ตลาดเกษตรมีวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีชาวบ้านมาขายนะราคาไม่แพงแตงโมแต่ว่าแตงโมไม่ค่อยมีนะแตงโมตลาดเมืองใหม่ก็จะมีแตงกวานี่เยอะใบเหยาะเลยถึงมือบาดแตนเอาไปกับปูนันเนี่ยชาวบ้านปลูกเราช่วยกันซื้อดีนะได้บุญด้วยผักราคาถูกนะอุลเลสายโยผักอะไรครับของชาวบ้านปลูกเอาไปกับปูนไม่ตันเนี่ยแล้วก็มาขายเกษตรดูแลไปเอาเกษตรละทางกยาวะดูแลปลอดสารพิษแต่ดอกบัวแต่ดอกบัวหาเจ้าดอกแต่ดอกตาแนงสมูบะจักกอกดอกกาโกงผักบุ้งก็เช่นเดียวกันทุกอย่างนะถั่วผักยาวกาแจก็เป็นประโยชน์นะกินผักได้เป็นประโยชน์แล้วก็ผลไม้ก็เป็นประโยชน์อะไรอีกผลไม้กล้วยพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษกล้วยกล้วยกล้วยกล้วยกล้วยกล้วยพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษคละบะกะก็กล้วยกล้วยน้ำว้าไอ้นี่ทางการแพทย์ก็บอกว่าเป็นกล้วยที่มีประโยชน์ติดอันดับต้นๆนะกล้วยน้ำว้าพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษคราวละนะอันนี้ก็บำรุงกระเพาะกระเพาะกล้วยนาวากินสดกับกินต้มจะมีประโยชน์กว่า5เท่าสารจะออกสารที่เป็นประโยชน์เป็ดดอกปลาดอกมาแก่ด้วยประโยชน์กับคนกิน5เท่ากับกินสดๆนะครับพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษคละบ้างอะกล้วยกล้วยกล้วยกล้วยกล้วยน้ำว้าพิเศษคละบ้างอะกล้วยน้ำว้าถ้ากล้วยหอมพิเศษบุ้งงอมองนี้เรามาต่อนะแตงเนื้อติมุงแตงกวาติมุงบาแต่แตงไทยติมุงบุติแตงโมติมุงจีโนติมุงจีโนอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายเขาว่าแตงนี่มากาเว้มักกะฮิยะฮิยะฮิยะฮิยะฮิยะหรือมักกะแต่ว่าเรามักจะพูดว่ามักกะแต่งตัวดีมักกะมาเลยเถอะแก่และแต่งตัวดีบ่ทัวต้องมักกะมาเลยแต่งตัวดีเป็นตัวอย่างสะอาดบริสุทธิ์แต่งตัวสะอาดถ้าคนหนุ่มสาวนะครับแต่งงานนี่ก็มนิกก็ชายก็วางคือว่าตัวบินิงถ้าเป็นผู้ชายนะบินิงถ้าเป็นผู้หญิงบลากีนะจะเอเมนต์บลากีเบลเฮยอันุโอ้ยนักของสิธรรมราดูโอ้ยลูกก็บลากีเอเมนต์อันุถ้าเป็นผู้ชายนุกิบินิงเด่นุกิบินินดิสโตรุปิลาวรุชายทะเลที่ปากบารานกิบินินเด่นุไปมีเมียที่นู่นแต่งตั้งนี่ลึกเตาะตัวลาเตแต่งตั้งเป็นนายกแต่งตั้งเป็นกำนันแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่งตัวนี่มักกาถ้าแต่งหน้ามุสลิม
แต่งหน้ามุสอลเลยครับสำหรับคืนนี้นะครับขอบคุณครับติรมากาเซปามีนะทุกคนแฟนรายการทุกคนครับสวัสดีครับติรมากาเซขอบคุณครับ

0: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันนี้จนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศปิดกั้นเส้นทางถนนสาย4057ชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ตำบลกายุคละอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ2นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก2คนโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางถนนสายบ้านน้ำขาวถึงบ้านไม้ฝาดหรือทางหลวงหมายเลข4057เป็นเวลา3วันระหว่างวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคม2569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงผ่านถนนในหมู่บ้านน้ำขาวเพื่อเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข4368ได้พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14พฤษภาคม2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียนแม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนม ให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260วันต่อปีการศึกษาชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดตัวตะภาพเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่ของโลกในงานแสดงคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย
9: คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและนางเกษรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตจากรากสู่โลกครั้งที่4บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยพร้อมเปิดตัวตะภาพในฐานะเครื่องดนตรีไทยร่วมสมัยชิ้นใหม่ที่จะรับการพัฒนาเพื่อเติมเต็มมิติเสียงต่ำของดนตรีไทยสร้างเอกลักษณ์ทางเสียงที่ทรงพลังและยกระดับศักยภาพดนตรีไทยสู่มาตรฐานสากลสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะแสดงโดยวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย TCO ไทยคอนเทมโพลารีออเคสตราไทยทอด10บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในมิติร่วมสมัยอาทิภาษาวรรณกรรมดนตรีโขนละครอาหารไทยผ้าไทยและวิถีชีวิตแบบไทยผ่านการเรียบเรียงเสียงประสานร่วมสมัยโดยนำตะภาพที่เป็นเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่มาบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีไทยกว่า40ชิ้นสร้างประสบการณ์ทางดนตรีรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานรากเหง้าทางวัฒนธรรมเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างไพเราะและงดงามทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยไทยและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: Dengar berita polisi kerajaan.
12: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatho Jala.
13: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatho Jala.
14: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
15: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
16: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Salawat Sajala Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
2: คิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเร่งรัดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งขุดลอกร่องน้ำและแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญจุดแรกได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันยงมักเพื่อป้องกันการกัดเกาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนประชาชนโดยสั่งการให้เร่งแผนขุดลอกร่องน้ำโคกเคียนและปากอ่าวนราทัศน์ในปีงบประมาณ2570แก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและช่วยให้เรือประมงสัญจรได้สะดวกซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้โดยตรงส่วนทางบกได้กำชับกรมทางหลวงให้เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซากบนทางหลวงหมายเลข4056พร้อมผลักดันโครงการขยายถนนเป็น4ช่องจราจรเส้นทางนราธิวาสสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทยมาเลเซียแห่งที่2รองรับการขยายตัวด้านการค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
7: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบเมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเพื่อเข้ารับตาสัญลักษณ์ร้านอาหารไทยมาตรฐานโลก
9: นายยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปภายใต้แนวคิด The Lost Taste The Living Heritage เพื่อรับตาสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ตารับรองยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยสู่การยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานสากลสะท้อนถึงองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เผยแพร่และสามารถต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืนมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกร้านคือต้องเปิดให้บริการจริงและมีสถานที่ตั้งชัดเจนมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมีเมนูอาหารถิ่นที่ถ่ายทอดผ่านวัตถุดิบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัดโดยตรวจสอบเมนูอาหารประจำจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ The Lost Taste เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้จนถึง ถึงวันที่30พฤษภาคมและประกาศผล10ร้านที่ผ่านเข้ารอบวันที่8มิถุนายนประกาศผล5ร้านต้นแบบที่จะรับตราสัญลักษณ์ในวันที่29มิถุนายนสำหรับโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566สามารถคัดเลือกเมนูอาหารจากทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว231เมนูซึ่งถือเป็นคลังมรดกทางอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ไทยอย่างลึกซึ้งถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางมาสัมผัสมาริชโยรายงาน
7: กอรมน.และมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยปรับปรุงอาคารหอพักและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสันหีบซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน
10: พลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติและคณะทำงานลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสันหีบอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเพื่อสำรวจอาคารหอพักนักเรียนชายหอพักนักเรียนหญิงและห้องน้ำระดับมัธยมศึกษาที่หลายจุดเกิดการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนขณะเดียวกันจำนวนห้องน้ำยังไม่เพียงพอต่อสัดส่วนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเติมเต็มคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: Dengar berita polisi kerajaan.
13: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
14: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
15: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
16: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
17: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

0: ayah dia.
1: Ya pasal dia.
0: Pak lemah. Dia sifat lemah. Apabila kita susah, kita nak bergaduh.
1: Bergaduh tak khabar, ya mari.
0: Apabila kita siapa, mula kita nak bergaduh. Sebab apa? Kita lemah.
1: Ya.
0: Kita lemah di saat ni. Dia panggil atau ke apa? Pungut ayer.
1: Pungut ayer.
0: Pungut ayer. Dia kena agak busuk. Dia basuh, dia cuci.
1: Apa kita... Kedah masa dia busuk situ.
0: Yo, tak boleh nak kerja banyak lah. We perlu
1: berapa. Yo, terima kasih. Yo, yo, yo, yo.
0: Ni kita kata dah selama hari raya tak sapa lagi.
1: Sapa dah masuk dalam likung ni dah.
0: Selama hari raya. Maaf Zohi Batin peminat kita semua. Mana duk biasa dengar suara Makcika.
1: Ya.
0: Walaupun Makcika ni saat ni tak pandai. Tak pandai nak itu apa-apa. Apabila dia berpakat dengar suara duk belakang saat ni. Seluruhlah di mana-mana tempat sekali pun kenal tak kenal. Ataupun wali bawah kita, adik-beradik kita. Mana duduk dengar tu. Makcika harap. Minta maaf Zohi dan Batin. Daripada hari ini hanya sampai ke akhir hayat umur kita ni.
1: InsyaAllah.
0: Ya. Begitu juga dengan ayah. Ayah pun sebagai seorang untuk guru kita. Segala ilmu yang mana ayah tak sapa tu. Yang mana kita dengar, kita terima. Yang ayah molek kita buat amal.
1: Yang
0: ayah tak molek, kita pakat tolak tahu pergi belakang. Ayah pun. Kena maaf lah banyak-banyak.
1: Sama-sama insyaAllah.
0: Seorang yang jahil ni deh.
1: Sama-sama insyaAllah.
0: Segala-galanya saat ni deh. Yang terbaik daripada Allah. Ilmu yang baik daripada Allah. Apa kasari. Apa silap pe. Apa yang salah tu. Daripada kejahilan diri makcika. Dan kejahilan kita semua deh.
1: Ya.
0: Harap kepada Allah. Allah ampunkanlah. Kau muslimin muslimat umat Nabi Muhammad semua. Allahumma ufid lahum warhamhum wa'afihim wa'mu'anhum. Semualah mati-mati itu.
1: Amin. Ya. Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah ucap sikit sebanyak sungguh dengan masa sikap. Dengan kata pun tak ada banyak, tapi kesel-kesel tu Allah Akbar. Supaya nak bakit ke semangat kita sana itu untuk nak buat kebaikan. Dan minta cegahkan kejahatan. Mana kata kini terima syukur. Hak benda yang melek terima kasih pada Allah SWT. Dan hak benda tak melek tu kita mengambil iktibar. Ambil wak mikir. Aktibah-aktibah ni mereka kata ambil buat mikir. Supaya seperti mana kata kena jaga. Apa ni nak jaga belah mana dalam keluarga jadi keluarga bahagia. Keluarga santosa. Dan nak jadi apa ni keluarga al-jannah. Tak ada payah. Kalau kita pakat sana itu. Deh, utama sekali kalau orang tak boleh buat apa tu kata-kata ni kena sobah. Tu amal lain belakang tu. Sobat. Inna Allahumma as-sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang sobat. Lepas tu orang sobat, orang benih. Anak benih dunia akhirat kena sobat. Nih. Begitulah. Lepas tu telefon dia malam lain lagi. Daripada Abali Tepa Balah Nawai. Dia cadik lembu, dia gerbai ke malam mana. Deh, kalau misal kata ada gapuan yang tukar fikir ya, deh, telefon masuk, deh. Patut kok jahat, kok lending malah no ya, kapah kita tu, kapah kat senyap habis dah. Awak yang mak hidup menara tu, pakat senyap habis. Deh, gitulah. Yang mak pun nak usaha ni, usaha boleh wela, boleh mari duduk, supaya sedia kelihatan tani tu, jadi putus sebentar kau tu. Lepas tu kita berdoa semaya hajat, kecek dengan po'o. Lepas tu serta dengan puak-puak kita semua hari tu. Alhamdulillah, kita boleh menghidup apa-apa ruangnya kita hari tu. Dah, sangat sapal lah ni. Dan ayamak pun azal lagu tu lah. Dah. Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Daripada weng.
2: Yo, oh cocok sorok deh.
1: Ah, cek koda-koda oh. Tu.
2: Ha. Yo, daripada weng ini.
1: Ah, patut nak kawin belah mana apa khabar walan dan.
2: Alhamdulillah
1: khabar. Hujan banyak deh. Hujan banyak di weng deh.
2: Hujan tu kemarin kurang, mari dulu tu lebat jugaklah hujan.
1: Lepas tu kata dia mana buat pagar lah mana weh, taro.
2: Haa, lagu tu lah.
1: Lagu tu. Lah gilah nak buat apa.
2: Haa, asal benda molek buat air lah.
1: Ya, sebenarnya kata tu hei, pakai orang Malaysia.
2: Ya.
1: Nak suruh duduk pakat teh, tapi pakat sekak mu, sekak aku, kok tu kau ni. Dulu tak biasa boh. Buat sekak air sini, giboh dek nu.
2: Yo.
1: Hmm. Betul ada gapo nak nasihat sambung ki?
2: Minta wi ayuh mak panjangkan umur belakolah pengen ayuh mak tu.
1: Yo.
2: Moga kalau rezeki. Gitulah ayuh mak bilang lama-lama sekali. Tak punya ayuh mak lama-lama, ada ayuh mak buat esok sekali.
1: Yo. Dia izin sekolah dekat tu. Nak lah mana usaha dah. Ha?
2: Gitu ah.
1: Pahlawan ni pula tengok tu. Minyak pun mahal, apa pun mahal. Tengah-tengah kedai nasi, kedai jual, kedai apa. Tak ada orang beli. Nak jual ke dia.
2: Jualan.
1: Ha, ni tengok keadaan saat ni tu. Selain daripada COVID dah, ni kemarah. Kemarah tu, kemarah rezeki, dia panggil.
2: Ya. Kita ni ada kesenian tak ada dah. Kita ni susah, ada susah mata dah.
1: Dalam susah tu sampai tu jual kita nak kemahkan amalan kita.
2: Iyalah.
1: Dia kena pakak ah. Pakak nak molek hidup ke masjid-masjid sana tu. Ha? Cara mengajar agama apa baik apa baik kena mengajar ataupun buat sekolah panggil susah puya agama. Ha, dia. Iyalah. Banyak lagi buat amal tak sepenuh. Bukan tak kena, iyalah. Tak sepenuh. Iyalah.
2: Iyalah.
1: Ha, tu dia. Lalu tu dia kewajib pes ni kena usaha lagu tu. Pakak-pakak. Dah. Kejadian nak lihat tak lepas dah. Dunia ni tempat uji je.
2: Yo, betul-betul.
1: Dan pes itu tak apa, cup.
2: Ha.
1: Pes itu cup. Duk yang itu lupa tu, sudah. Lepas tu ada sungguh tu dia kata, apa ni buat istiqomah ni.
2: Iyalah.
1: Kalau kita nyanyuk, kita tua, kita gapo, tak ni togok ataupun uzur apa tu kan ni. Istiqomah kita tu duk boleh pahala sama. Ha. Tengok promo channel tu eh. Neh. Lalu tu buat istiqomah masa kita gagah ke masa apa tak ni tu buat. Jadi makin masa tua. Masa nyanyuk. Ha ni. Buat amal yang panggil istiqomah. Ha. Neh.
2: Ya.
1: Apa tu? Ada gapo lagi?
2: Ada gapo yang Mak Wis kau dah tegum-negum gitu lah.
1: Ya. Terima kasih.
2: Kita nak kecek banyak pun tak mana. Nak kecek gapo lah.
1: Ya kena. Boleh kecek je kena buat paumai lah.
2: Kita nak we pendapat pun kita tak kerti. Mak Wis kau dah tegum-negum gitu ya lah.
1: Dia kena ambil semasa. Semasa lepas tu bandingnya tu lepas medah. Lepas tu akan datang. Dia panggil adik, percubaan anakku kena berada semua. Ya tak?
2: Ya lah.
1: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Begitulah sedang mengajar mati sekejap. Masa tu ada lagi dalam 2-13 minit. Deh. Anak siapa pukul ni pagi. InsyaAllah kita boleh beramal hari ni. Ayah mak pun begitulah. Tergelar timbul. Mau ni bekok kaki. Nak makan gapo pun kena beringat-beringat weh. Jadi makan bagai pisau-pisau. Ya, satu telefon lagi. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada gapo nak tambah?
0: Ya, sekali lagi je dah sorok.
1: Tak apa, nak tambah gapo. Apa?
0: Ya, kita mari tambah sikit hak bimbing saat ni kata. dan ni kata dunia kita ni sakninya tu tak ada do nono seni kata deh.
1: Ayo.
0: Apa kita tong kuat ukat. Au ukat ti wa. Panggil kata apa dah? Wikrit nang ke ukat. Apabila kita hidup dalam kesusah eh, kita tahu dah kata kita ni tak ada tempat kata kita ni nak temu dengan seni tu. Kita ambil ukat hok ning lah mendekatkan diri kita kepada Allah.
1: Kepada Allah.
0: Berdoa dengan Allah. Insya Allah kita ni hak Allah. Allah kata kan. Allah kata siapa yang minta aku akan beri. Siapa yang minta aku akan beri. Tak beri minta kepada Allah tak suka kita minta sama makhluk. Kadang kita minta sama makhluk boleh dua kali, tiga kali sang. Nanti tu mari tu nak mari minta pula dah tu. Kita minta kepada Allah, kau kita minta Allah kau suka. Allah kau kena yang boleh beri minta.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih.
0: Kita tak usah minta lah sama makhluk. Tak usah minta tolong sama makhluk. Kita kalau kita royak apa-apa pun, duk ejek-ejek yang ada demo jangan nak jadi pin. Okey kata apa? Apabila kita mi penahan, kita nak beri demo tolong ke kita tu, payo. Kita kena dengan Allah. Lambat banyak pun Tuhan akan ukar kita.
1: Ya, insyaAllah. InsyaAllah.
0: Dia orang bui. Dia orang bui, dia akan bui. Apa dia bui, di saat ni kita kena beri ingat. Kalau dia beri kita nikmat yang baik-baik, kesenangan. Kita jangan ingat kata senang kita tak bertemu dengan susah. Ya, kita senang hari ni susah duduk depan. Apabila kita duduk susah, kita hidup dalam kesusahan, hidup susah. InsyaAllah senang duduk depan.
1: Ya, terima kasih. Yang malak dah.
0: Kita kata dunia ni saat ni panggil apa? Tempat tanam bagi akhirat dah. Kenapa bila kita ingat kata dunia tempat tanam bagi akhirat, kita tanam lah untuk kita nak dapat hasil di hari akhirat. So, apa hati?
1: Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.
0: Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berbanyak-banyaklah kita tu saat ni tanam dah berbanyak-banyak dari dunia ni untuk kita dapat hasil kita di akhirat nanti.
1: Yo, terima kasih. Batu masa berkat sangat dah ni deh. Yo, begitulah pengajian rahmat ti sekali. Terima kasih belakanglah pakak-pakak sambungkan nasihat baru tu kok ni. Kak Ayah nak katuk tira sekali lagi.
3: Ayo, ayo tak mati mai kok ni li.
1: Weh?
3: Ayo tak mati kok ni li.
1: Ada, ada. Nanti
3: ayo mari tadi dapet tu. Tunggu ayo mari lah.
1: Tengok nak musing weh. Pusing kot tanin kelih kok ni. Kali kot rukit je lapet. Tinggal cawak.
3: Ayo kita ada kecil kuih deng je deh. Ute banyak-banyak, cikik banyak pun ayo ute kena bayar ayo deh. Orang mesti kaya belum tolong ojak tak lah. Ya tau ute orang ni kadang-kadang orang kaya dok kita mau batu pun duit banyak dok bayar ute
1: orang.
3: Kalau saya wapu ute orang kita nak sakut kita nak le kubur no, kita mari.
1: Kita semuanya ajak lah minta dengan Tuhan.
3: Tuhan
1: buka hati banyak tu ya.
3: Kita dah sikit insyaAllah yang susah nak bayar hotel kita tak tahu.
1: Itulah yang nak bayar tapi tangan-tangan yang tak gerak nak buka. Kena berdoa, kena berdoa. Gitulah kata ayah. Tak apa.
3: Ayuh dah bayar mak insyaAllah. Ayuh mak tak ada betul sinyal insyaAllah.
1: Ayuh mak tepuh belakang dah sampai boleh goyak tu. Sobat. Mana?
3: ni tu yang be ayo mak na insyaallah pio-pio kena sobat tengok pulang ayo mak insyaallah tu ayo tu tengok putih ayo mak tu tengok lah tu po tu ni putih putih macam apa tu buko so jadi tu ko si cumpu patu ya subuh kemah molek ya pakai ilmu kapo
1: nak makan baca auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim jangan sepok setel dulu nak buat apa kena auzubillahi minasyaitanirrajim kerana auzubillahi minasyaitanirrajim ni jadi deh satu ayat daripada ayat Quran
3: wah elok doa mak santai
1: deh patu nak sepenuhkan semua san itu kena mula dengan auzubillahi minasyaitanirrajim sepok setel dulu nak makan nasi pun sepok setel jauh
3: yang
1: gitu ya.
3: Katuk yang meleh eh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Masyaallah. Tak apa, terima kasih.
3: Ya, Dona, katuk mati Dona.
1: Ya, insyaallah, insyaallah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah. Kak Yah pun ada juga nakal dia. Tengok dia baca sedap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayah mak gigi di bawah tak ada dah kurang dah. Nak ambak ayah tak boleh dah. Dari tu syuk. Dia mahu tubik syen dan itu. Acu terah ambak ayah. Syuk. Tubik boleh. Buat pergi baca tak tubik. Syen. Tak ada gigi. Begitulah saya mengajar mati sekali. Lepas tu masa kita lebih kurang ada dalam 2-3-4 minit saat itu deh. Tak tanya tak buka. Kalau dia nak telefon, boleh satu telefon lagi. Deh, InsyaAllah. Kalau ada, telefon masuklah deh. Kalau tak ada saat itu, Ayah Mak pun nak buat apa ni, buat kesimpulan. Di hari ini, Alhamdulillah. Kita buat ruangnya dengan cara langsung. Buat jadi susah demo lah. Kena bangun mari, kena telefon ke Ayah Mak. Masuk mari deh. Lepas tu lebih-lebih lagi pula, Dek Irfan kita. Sebagai juru teknik. Kena susah dengan Ayah Mak juga. Mari jaga tersebut radio ni. Lalu tu terima kasih banyak-banyak. Tak lain tak bukan mereka Allah lah. Balas budi baik ni macam itu. Deh. Dengan baik. Dengan mengakak derajat. Murah rezeki yang halal. Lanjut ke umur. Di dalam email. Dan beramal soleh. Gitu bagi peminat semua berlaku pun. Minta we. Kuat ke email. Dan kuat amalan yang soleh. Lepas tu jangan lupa Allah. Setiap saat Allah kena duk. Tiap nafas dan itu tu biar Allah. Allah. Deh. InsyaAllah satu perkara yang kita nak kemahkan. Demo nak musuh dunia lagi. Tak ada apa. Semua perkara saat itu. Deh. Ya benda tak boleh. Nak kata jahat tu pun dah kasar sangat. Ya benda tak boleh. Bubuk harta dunia apa panggil? Atau bubuk harta dunia. Lagu itulah sedang mengajar mati. Saya kira kita minta jauh daripada apa ni nafsu. Nafsu amarah, nafsu tak terpakar tu. Tengok demo jadi sepuhak kita. Nipu lah macam-macam. Lepas pergi tenuh demo, kita buat karuk. Kata demo buat karuk. Begitulah. Lalu tu hari ni kita pakai berdoa mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Deh. Lepas tu Ayah Mak pun tak lain tak bukan sudahi dengan perkataan yang mulia dan barakah. Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Awas jalan radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
5: Penjaranan ke Arya Mak Nyong Pek, ke Panyar Korau, ke Semati Korau, ke Seti Korau. Nan penjara, nan penperyod. สาระนี้ก็ไม่ใช่มาเที่ยงนะแม้แต่สมาธิแม้แต่ปัญญาแม้แต่สติก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันแต่มันยังมีสาระมันยังมีประโยช ที่แฝงอยู่ในความไม่เที่ยงของมันนั้นเราเอามาทำเราเอามาปฏิบัติสิ่งนี้แหละท่านผู้ฟังจะเป็นที่พึ่งได้มันพึ่งได้ไงมันจะเป็นสาระขึ้นมาได้ให้เรารักษาปัญญาทำความเข้าใจนี้ให้ได้อยู่ตลอดทั้งวันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
6: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
10: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
11: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นขณะที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนทุกภาคส่วนเฝ้าระวังผลยืดเยื้อจากสงคราม
16: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้กล่าวถึงภาพรวมตลาดทุนไทยว่าตลาดทุนสามารถปรับตัวรับมือกับความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ดีในระดับหนึ่งโดยดัชนีมีการขยายตัวโดดเด่นและสามารถฟื้นตัวยืนเหนือระดับ 1,500 จุดได้อีกครั้งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติปรับตัวดีขึ้นจากความคาดหวังต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทและยอดคำขอส่งเสริมการลงทุนที่พุ่งสูงถึง 1 ล้านล้านบาทซึ่งโลกการลงทุนได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคแห่งความผันผวนรุนแรงที่จะยืดเยื้อไปอีกอย่างน้อย 2 ปีครึ่งจากความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจสำหรับเศรษฐกิจไทยแม้ภาคการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีจะขยายตัวได้ดีเกินคาดแต่ยังต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อการนำเข้าที่พุ่งสูงและผลกระทบต่อกลุ่ม SME จากการเข้ามาของสินค้าจีนจำนวนมากมองว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือร้อยละ1และการปล่อยเงินบาทให้อ่อนค่าในกรอบ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถือเป็นทิศทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยพยุงภาคการส่งออกการเกษตรและการท่องเที่ยวปฏิพลสถาพรมมารายงาน
8: กระทรวงแรงงานขอเวลาศึกษาอย่างรอบด้านก่อนพิจารณาปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมสูตรใหม่ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
17: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันสูตรคำนวณเงินบำนาญประกันสังคมสูตรใหม่หรือสูตรแคลร์ที่อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเนื่องจากมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและคัดค้านยืนยันจะไม่ปล่อยให้ล่าช้าเมื่อถึงเวลาตัดสินใจพร้อมรับผิดชอบในฐานะผู้ลงนามเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่จำเป็นต้องหารือร่วมกับทุกฝ่ายอีกครั้งเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมขอให้มั่นใจจะไม่ล่าช้าแน่นอนหากปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่แล้วไปกระทบสิทธิของผู้ประกันตนแม้แต่คนเดียวต้องได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมอย่างไรจึงขอเวลาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงนามส่วนการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมต้องการสำนักงานประกันสังคมที่มีความเป็นอิสระทางการบริหารปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและมีความเป็นมืออาชีพในด้านการลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: จังหวัดระนองพร้อมรับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย
18: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้แจ้งเตือนแนวโน้มสภาพอากาศช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนโดยคาดว่าจะมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุไซโคลนบริเวณทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจังหวัดระนองจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มที่ทั้งการเร่งเปิดทางน้ำขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญโดยเฉพาะเขตชุมชนและสถานศึกษารวมถึงเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนสำรองกรณีฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และนิธิโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: ช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
4: 6นาฬิกา8นาทีอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสวันอังคารนะครับที่12พฤษภาคม2569ผมวรรณกิจตันติฉันทวงศ์อยู่กับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับคุณนิติโรจน์เกิดบุญพันนุวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนิติโรจน์ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณวรรณกิจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
4: บรรยากาศของการเดินทางเช้าวันนี้ก็ไม่มีฝนนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็มีฝนโปรยลงมาในหลายพื้นที
5: ่ครับ
4: นะครับแล้วก็วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ากทมแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ครับ
5: น่าจะจริงนะฮะเพราะว่าเช้านี้นี่มองบนท้องฟ้านี่มืดครึ้มเลยนะตรงสถานีของเราเนี่ยมองไปทางดินแดงอนุสาวรีย์เนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกมาเวลาไหนนะน่ากลัวทีเดียวนะว่าจะตกหนักเช้านี้ถ้าเกิดใครเดินทางมาทำงานฝนตกแบบนี้อาจจะทำให้ถึงที่ทำงานล่าช้าได้ยังไงอย่าลืมวางแผนกันให้ดีก็แล้วกันนะพอเห็นฟ้าฝนแล้วแหมก็คือเอาเป็นว่ามีโอกาสก็แล้วกันที่จะตกในช่วงเช้าเลยนะฮะไม่ต้องรอถึงช่วงกลางวันในช่วงบ่ายๆนะฮะ
4: ก็ข้อมูลล่าสุดนี่มีการก่อตัวของเมฆฝนตรงบริเวณอ่าวไทยนะครับคือตรงอ่าวกอไก่เนี่ยแหละแล้วก็โอกาสที่จะพัดเข้ามาถึงกรุงเทพเนี่ยก็เป็นไปได้สูงก็มาระวังแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางกันนิดนึงนะครับว่าจะไปถึงที่หมายอย่างไรบ้างนะครับให้สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ติดฝนด้วยนะครับส่วนเรื่องของประเด็นข่าวเช้าวันนี้นะครับทุกภาพก็ทุกฉบับโฟกัสไปที่คุณทักษิณชินวัตร
5: ใช่ครับ
4: ก็ออกจากเรือนจำคลองเปรมนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็สร้างกระแสสำนักข่าวสำนักพิมพ์ทุกแห่งเลยนะครับโฟกัสไปที่ประเด็นนี้นะครับดูท่านอ้วนขึ้นไหม
5: ก็ดูดมสมบูรณ์ขึ้นนะเอาเป็นว่าก็ดูใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะแม้จะผมสั้นลงไปแต่เรียกว่าอะไรดีอ่ะทุกคนก็บอกว่าดูหน้าใสนะดูแบบมีสุขภาพที่ดีนะฮะ
4: ก็อาจจะมีกิจกรรมน้อยนะครับอยู่ในเรือนจำ ก็อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาต่างๆนะครับ อาหารการกินก็แสดงว่าท่านทานอาหารได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลทางการเมืองนะครับที่มีความสำคัญเห็นบอกเป็นอัลไซเมอร์เหร
5: อเป็นอัลไซเมอร์แล้วเหรอฮะ
4: ถามอะไรบอกว่าเป็นอัลไซเมอร์ก็คงจะต้องดูนะครับว่าจากนี้ไปการเมืองของพรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรโดยภายใต้การนำของคุณทักษิณชินวัตรนี่จะยังมีอยู่ต่อไปหรือไม
5: ่ครับ
4: นะครับแต่ไม่เห็นมีสัมภาษณ์ประเด็นทางการเมืองเลยนะ
5: ยังไม่มีนะฮะเมื่อวานนี้นะเห็นมีแต่พูดว่าไปเขาเรียกนะไปจำศีลมา8เดือนหรือ6เดือนเนี่ยนะฮะถ้าเอามาให้สัมภาษณ์นะคุณอุ๊งอิงก็มีการโพสต์ภาพหลังจากที่ไปถึงบ้านจันสองล่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับสื่อแต่ละฉบับทุกสำนักเนี่ยก็จับภาพตั้งแต่ออกจากเรือนจำคลองเปรมเลยนะฮะแล้วก็จนเดินทางไปถึงที่บ้านจันสองล่าอย่างหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนี่ยโอ้โหก็เก็บภาพแล้วก็ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะเนี่ยก็คือมีภาพไปครึ่งหน้าของหน้าก้าวเลยนะตั้งแต่เรือนจำจนเดินทางถึงบ้านเลยนะครับมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยเพียบเลยนะไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้การจราจรบริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง
4: ก็ดูจากสภาพแล้วรถติดแน่นอนแต่พอสายก็เบาขึ้นนะ
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้น การเดินทางอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับใครติดตามรายการของเราเราก็จะรายงานให้ทราบว่าต้องระมัดระวังตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็วันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับวันที่12พฤษภาคมก็ต้องติดตามนะครับว่าจะมีประเด็นข่าวอะไรน่าสนใจบ้างแต่ย้ำมาแล้วนะคุณเอกนิตินิติธรรมภาส บอกว่าเรื่องของรถเก่ามาแลกรถใหม่เนี่ยจะไม่ทำละ
5: ไม่ทำแล้วนะฮะ
4: เนื่องจากการประเมินสภาพของรถยนต์เก่ากับรถยนต์ใหม่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับรถยนต์เก่าเนี่ยใช้เป็นนานๆเนี่ยอย่างคุณที่จะโลดรักรถ
5: ครับ
4: ประสิทธิภาพหรือความสวยงามของรถเนี่ยจะยังอยู
5: ่
4: แม้ว่าจะผ่านไป10ปีก็ตามหรือ20ปีก็ตามแต่บางคนเนี่ยผ่านไปแค่3ปีก็แทบจะไม่มีชิ้นดีแล้วข้างในเละเทะน้ำเริ่มหกพรมเพิ่มพังอะไรมันก็มีหลายประเภทเพราะนั้นการประเมินเรื่องของสภาพรถในแต่ละปีเนี่ยมันก็เกิดความยุ่งยากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะชะงักงันสมมติว่าผมกำลังจะซื้อรถบอกว่ามีรถเก่ามาแลกรถใหม่ไอ้นั้นผมรอโครงการนี้ดีกว่าก็เกิดภาวะชะงักงันเพราะนั้นก็ประกาศยกเลิกไปเลยดีกว่าแต่เขาใช้คำว่าเลื่อนนะถ้าว่าอย่างดีท่าทางแล้วก็เลิกไปเถอะถ้าไม่เวิร์กก็เลิกไปแล้วก็หาโครงการอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นมาตรการสนับสนุน EV อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมอะไรมาอีกหรือเปล่านะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดจะให้ดีกว่านี้หรือว่าทำให้เกิดการกระตุ้นให้คนเปลี่ยนรถเร็วขึ้นก็ต้องมีมาตรการอื่นๆเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีการเคาะประเด็นอะไรออกมาอีกหรือไม่นะครับส่วนเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมคุณนิติโรจ
5: น์เห็นบอกว่าวันนี้นะคนที่รอฟุตบอลโลก2026เนี่ยเห็นครม.จะถกด่วนเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์วันนี้ด้วยนะเห็นรายงานข่าวอยู่เมื่อวานนี้นะเพราะว่ามันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะเขาจะเตะกันเดือนหน้านี้แล้วนะครับยังไงก็ต้องเร่งเจรจานะครับถ้าต้องการจะซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยได้ดูบอลฟรีฟุตบอลโลกใน2026นี้นะคนไทยก็ถือว่าโชคดีนะรายการฟุตบอลอะไรใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ดูแทบจะไม่ขาดเลยนะได้ดูถ่ายทอดสดกันแทบไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นยูโรหรือว่าฟุตบอลโลกรอบนี้ก็ถึงคิวของฟุตบอลโลกนะครับครม.วันนี้เห็นว่าจะถกกันเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องไทยช่วยไทยวันนี้เข้าครม.ทันไหมฮะเนี่ย
4: เห็นบอกจะ19นะ
5: สัปดาห์หน้าใช่ไหมฮะก็เข้าครม.สัปดาห์หน้านะครับเรื่องของไทยช่วยไทยนะครับก็เตรียมนิ้วกันแล้วกันนะอย่างที่คุณวรรณกิจบอกนะครับว่าลงทะเบียนเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยก็วันที่25พฤษภาคมวันจันทร์อีกจันทร์หนึ่งนู่นนะฮะจันทร์สิ้นเดือนสุดท้ายนู่นนะครับ
4: ก็ถือว่าทำงานเร็วนะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันมีอยู่แล้วนะ
5: ครับ
4: ใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ใช่ไหมส่วนร้านค้าก็เป็นถุงเงินนะครับก็ถือว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเข้ามาในระบบตอนนี้นะครับเพราะว่าแนวโน้มไม่ดีนะครับคุณนิติโรจน
5: ์
4: ก็ต้องบอกว่าแนวโน้มไม่ดีตอนนี้ที่เราอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวัตถุดิบเก่าต้นทุนเก่าเดี๋ยวพอทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นของใหม่ละ
5: ครับ
4: ถ้าเป็นของใหม่เนี่ยราคาสินค้าจะแพงขึ้นขนาดไหนเนี่ยคงจะต้องติดตามนะครับแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่คุณสุภจีไม่แน่ว่าจะหวังได้หรือเปล่านะครับเห็นเธอเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาแล้วของานเด็ดเด็ดดังๆนะเอาสัก 2-3 ชิ้นพอนะครับทีม IO หรือ OA
5: อะไรนะแหมเรียกไม่ถูกสักทีนะ
4: ทีมเนี่ยเราต้องเอาของจริงขึ้นมาให้ได้นะไม่ได้เอาแบบพอมภาพสวยอย่างเดียวมันไม่ถูกต้องนะครับ
5: ครับ
4: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรบ้างในเช้าวันนี้สำหรับกทม.แล้วก็ปริมณฑลก็ยังคงมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิตอนเช้าๆนะครับ26องศาสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสเมื่อเช้าขับรถมาสัก28นะ
5: ครับ
4: อากาศก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับแต่อบอ้าวนะ
5: ฮะ
4: เมื่อวานนี้ผมไปนครปฐมไม่ใช่นครนายก
5: ฮะ
4: วิ่งทางเส้นรังสิตอยู่เฉยๆไม่โดนพัดลมนะเหงื่อออกมาปุดๆๆๆเลยร้อนมากอบอ้าวมากนะครับแล้วก็ฝนก็ไม่ตกน
5: ะ
4: เบาๆแต่ไม่แน่ใจว่าตอนเย็นจะตกหรือเปล่าที่นครนายก
5: ครับ
4: กว่าจะกลับมาก็บ่ายๆนะครับค่ำๆหน่อยเนี่ยน่าจะมีฝนตกบ้างนะครับอากาศก็ดีนะครับเพราะว่ามองไปเนี่ยนครนายกนี่จะเห็นปลายให้นะปลายตีนเขาใหญ่
5: อ่
4: ะมันจะมาเชื่อมทางปราจีนบุรีละ
5: ครับ
4: ก็อยากเดินทางไปท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ผมอยู่แถวใกล้ๆตรงเนี้ยใกล้ๆเลย เลยอยู่แถวนาดีอ่ะใกล้ๆแถวนั้นน่ะก็ไม่ได้เข้าไปลึกมากนะครับก็ไปดูพี่น้องเกษตรกรนะครับแถวนั้นดินไม่ดีนะเป็นดินเปรี้ยวนะครับเพราะนั้นการทำเกษตรนี่จะต้องรู้จักเรื่องของดินด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยปลูกพืชผักผลไม้เนี่ยจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับส่วนภาคเหนือนะครับก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนนะครับ160ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งก็ไล่ไปหลายจังหวัดเลยนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากนะครับสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ต่ำสุดเช้าวันนี้อยู่ที่ประมาณ21องศานะครับสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากก็แถวบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีแล้วก็นครปฐมต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24นะครับสูงสุดอยู่ที่38องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกปริมาณฝนลดลงครับเขตพื้นที่ EEC นี่ฝนประมาณร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแถวบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีนะครับระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสในทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่านั้นส่วนภาคใต้ตอนนี้ฝนเยอะนะร้อยละ60ของพื้นที่ทั้งชายฝั่งทะเลอ่าวไทยแล้วก็อันดามันครับก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรช่วงหลังนี้ลมยังไม่เปลี่ยนทิศนะครับเมื่อเช้านี้ฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ายังเป็นอิทธิพลหย่อนความกดอากาศสูงจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทยภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานนะครับแต่ที่จะเป็นลมมรสุมจริงๆเนี่ยคือตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากทะเลอันดามันนะครับเข้าสู่ประเทศไทยผ่านเมียนมาเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นก็ต้องรอดูนะครับถ้าลมเปลี่ยนทิศเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นแหละเราถึงจะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับและมีโอกาสฝนทิ้งช่วงนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ลงทุนเพาะปลูกเพื่อผักการเกษตรตอนนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ
5: ครับ
4: ส่วนเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5 เช้าวันนี้กทม.แล้วก็ปริมณฑลคุณภาพอากาศดีครับเป็นโซนสีเขียวแล้วก็โซนสีฟ้านะครับเป็นส่วนใหญ่เลยส่วนภาคเหนือกับภาคอีสานนี่ก็ถือว่าคุณภาพอากาศดีเช่นเดียวกันครับช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องนะครับก็เลยทำให้ปริมาณฝุ่นลดลงครับ
5: ครับมาดูประเด็นข่าวนะครับจากหน้าหนังสือพิมพ์กันต่อนะฮะเริ่มต้นที่เดลินิวเป็นฉบับแรกนะครับเดลินิวก็จะมีประเด็นนี้แน่นอนครับบอกว่าอนุทินร่วมยินดีทักษิณพักโทษพ้นคุกกับบ้านจันทร์สองล่าเล็งเข้าพบเชื่อไม่กระทบรัฐบาลนะครับมีความรู้คอยแนะนำการเมืองได้นะครับนายกอนุทินครับก็ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจนะครับหลังคุณทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษเตรียมขอพบนะครับแล้วก็บอกว่าขอให้ท่านเนี่ยมีเวลาส่วนตัวก่อนนะฮะก็จะมีภาพข่าวประกอบนะเดลินิวก็จะเป็นภาพนี้แล้วครับเป็นภาพสองภาพแหละขอเลือกภาพนี้ละกันเป็นภาพที่บอกว่าโผกอดลูกนะครับคุณทักษิณนะครับโผสวมกอดนะฮะลูกๆด้วยสีหน้ายิ้มแย้มด้วยความดีใจหลังได้รับการพักโทษปล่อยตัวจากเรือนจำกลางของเปรมจนครอบครัวนะครับได้อยู่พร้อมหน้ากันนะฮะโดยติดกำไร EM แล้วก็ต้องไปรายงานตัวตามระเบียบจนกว่าจะพ้นโทษสมบูรณ์ก็คือวันที่9กันยายนของปีนี้นะครับแล้วก็จะมีประเด็นนะฮะบอกว่าเอกนิติโหมลุยไทยช่วยไทยส่งให้ทัน19พฤษภาคมก็คือครม.สัปดาห์หน้านะครับถกนะครับกรรมการแล้วชงครม.นะครับแก้วิกฤตปากท้องนายกสวนนะครับก่อนเป็นปกติที่ฝ่ายค้านต้องคิดเช่นนั้นหลังติงพรก.กู้เงิน 400 ล้านทำเสียวินัยการคลังเผยไม่อยากเปรียบเทียบโครงการไทยเข้มแข็งในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นะครับกับไทยช่วยไทยพัฒน์ตอบกลับสิริกัญญาแขวะเอกสาร5แผ่นนะสิริกัญญาบอกว่ากู้เงินเยอะขนาดนี้แต่มีเอกสารน้อยนิดนะเพียงแค่5แผ่นเท่านั้นเองนะฮะก็ไปเปรียบเทียบกับเวลาที่เราไปกู้เงินธนาคารนู่นนี่นั่นเราโอ้เอกสารเพียบเลยนะ
4: อันนั้นทำสัญญาแล้วอันนี้เพียงแต่ว่า เป็นนโยบายที่เข้าครม.เดี๋ยวรายละเอียดเห็นบอกว่าให้ท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณรัฐวรนท์แสงสนิทเป็นประธาน
5: ค
4: ัดเลือกโครงการขึ้นมาก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนใช่ไหมสองส่วนแรกก็คือฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นใช้ในเรื่องของไทยช่วยไทยพัสนะครับในนั้นก็จะมีคนละครึ่งด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนในการใช้ชีวิตของพี่น้องชาวไทย
5: ครับสองแสนแรกกับสองแสนหลังนะ
4: ครับ
5: แล้วก็จะมีนะครับบอกว่าผู้นำยิวเน็บจีนหนุนอิหร่านนะครับชิ้นส่วนขีปนาวุธจ่อลดพึ่งงบสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับผู้นำยิวเขาก็ประ
4: ไทย
5: ครับสองแสนแรกกับสองแสนหลังนะ
4: ครับ
5: แล้วก็จะมีนะครับบอกว่าผู้นำยิวเน็บจีนหนุนอิหร่านนะครับชิ้นส่วนขีปนาวุธจ่อลดพึ่งงบสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับผู้นำยิว

0: ิวเขาก็ประคองชีพพุ่งรายได้ไม่พอนะช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมนะครับรายจ่ายของผู้ปกครองก็จะเยอะหน่อยนะครับใครที่ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นหนังสือแล้วก็ต่อไปก็จะมีค่าเดินทางนะครับค่าใช้จ่ายของน้องๆในการไปโรงเรียนอีกนะฮะแล้วก็จะมีนะครับซูเปอร์เอลนีโญนะฮะดันข้าวไทยพุ่งชี้ราคาทะลุตันละ400ดอลนะครับแล้วก็จะมีครับลุ้นหนักสัมภากรเก็บภาษีแล้วก็จะมีนะฮะบอกว่าพิษสงครามครับแบงค์เข้มเงินกู้แห่ขอสินเชื่อรูดปื๊ดบริโภคแล้วก็จี้ปลดล็อกครับ EIA ซอฟท์โลนฮะส่วนฉบับต่อมานะครับเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับก็ขึ้นประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่พลาดนะบอกว่าแห่รับกับบ้านอบอุ่นครับเข้มทักษิณด้วย11เงื่อนไขครับปล่อยมุกจำศีล8เดือนอนุทินดีใจกับนายเก่าเอกนิติชี้กู้400ล้านไว้ต่อสู้3วิกฤตซ้ำซ้อนนะครับเท้งซัด200ล้านไม่ด่วนนะฮะก็มาอยู่ในพาดหัวข่าวเดียวกันนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับส่งจีนซุกคังแสงเข้านอนเรือนจำแจ้งข้อหา4คนจัดอาวุธปืนให้สั่งเร่งขยายผลที่มาของ C4 นะครับแล้วก็ประเด็นนี้ครับทำหัวร้อนครับปัดข้อเสนออิหร่านประกาศยื้อสงครามบุกชิงแร่ยูเรเนียมนะครับสหรัฐอิหร่านก็ยังไร้วี่แววสันติภาพนะหลังอิหร่านนะครับตอบกับข้อเสนอสหรัฐพร้อมยุติสงครามแต่ต้องแลกกับการที่สหรัฐเลิกปิดล้อมฮอร์มุซนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยพยาบาลนะครับร้องสตอซ้อมฮะรู้จักกันในแอปหาคู่หลงรักครับแล้วก็คบกันเป็นแฟนกลับคลั่งยาแล้วก็เสียสติกักขังนะครับบังคับเสพไอซ์จับแก้ผ้าปล่อยคลิปด้วยนะฮะก็เป็นสาวนะครับผู้ช่วยพยาบาลร้องคุณปวีนาครับจี้คดีเอาผิดนะฮะ10ตำรวจเอกนอกแผวฮะหลอนยาทำร้ายน่วมเลยครับหลังรู้จักผ่านแอปหาคู่แล้วก็คบหากันได้5เดือนนะครับกับออกไลน์เสพยาไอซ์จนคลั่งแล้วก็ทุบตีทุบมือถือจนพังด้วยนะครับแล้วนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่ทางไทยรัฐเขารายงานนะแล้วก็แน่นอนครับเขาก็มีภาพข่าวของคุณทักษิณนะโผกอดนะครับลูกๆแล้วก็มีคนเสื้อแดงที่นำดอกไม้มาให้กำลังใจนะครับเป็น2ภาพที่ไทยรัฐนำเสนออยู่ที่หน้าหนึ่งนะครับส่วนหน้าเศรษฐกิจของเขาครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าเขามีรายงานเรื่องไหนนะครับหน้า14เนี่ยบอกว่าลุ้นครับไทยช่วยไทยพลัส19พฤษภาคมนี้ครม.นัดนี้คังชงอนุมัติแผนก่อหนี้ใหม่200ล้านนะครับแล้วก็พาณิชย์ครับจับมือ DSI ลุยปราบนอมินีไล่เช็คเกาะพังงานสมุยก่อนสแกนทั่วไทยครับส่วนหน้า15ฮะก็บอกว่าดึงผู้ปกครองครับใช้โปร Back to School 2026ลดราคารับเปิดเทอม 86% นะครับฉบับต่อมานะครับหนังสือพิมพ์
1: ขอดูดิลด 86% นี้ลดอะไรบ้าง
0: ลดเยอะทีเดียวนะหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับของเขาก็แน่นอนครับประเด็นนี้ไม่พลาดครับบอกว่าทักษิณกลับบ้านจันทร์ส่องล่านะครับแห่รับล้นเผยคำพูดแรกครับจำศีลมา8เดือนยังจำอะไรไม่ได้ยิ้มแย้มทักทายเสื้อแดงเพื่อไทยกอดลูกๆอบอุ่นอนุทินร่วมยินดีนะครับแล้วก็จะมีนะครับฝ่ายค้านยื่นแล้วครับส่งตีความรัฐบาลยันเดินหน้าพรก.ประธานสภาเลื่อนวาระรอสารรัฐมนูญนะครับอนุทินสวนปชน.ประชาชนนะครับประชาธิปัตย์เตะสกัดลุ้นครม.

0: เคาะครับแล้วก็บชก.คุยปมก่อการร้ายครับสืบโยงเส้นเงินฝากขังหนุ่มจีนก็บอกว่าหนุ่มจีนก็เครียดนะไม่ยอมกินข้าวตั้งแต่ถูกจับพร้อมคังแสงนะครับแล้วก็บึ้มนรานะครับนราธิวาสนะฮะทหารพรานดับซุกระเบิดลอดใต้ถนนนะครับก็เป็นคนร้ายลอบวางบึ้มกลางถนนที่กายุคระอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสนะครับขณะขบวนรถผบ.กองกำลังทหารผ่านเนี่ยแล่นผ่านนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยก็ต้องขอแสดงความเสียใจครับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวนะครับที่สำคัญของหนังสือพิมพ์ทั้ง3ฉบับที่อยู่ในมือผมครับ
1: มาดูฉบับอื่นๆกันบ้างนะครับเช้าวันนี้อย่างหนังสือพิมพ์มติชนก็ขึ้นหัวข้อข่าวนะครับบอกว่าทักษิณยิ้มราทักคนเสื้อแดงไปจำศีลมา8เดือนโผกอดครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยนปช.พรึบยินดีอนุทินดีใจหาเวลาไปพบเท้งนำยื่นตีความพ.ร.ก.เงินกู้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีข่าวนี้ครับบอกว่าเปิด8ยุทธศาสตร์ยั่งยืนเปลี่ยนประเทศเชนปลุกนวัตกรรมตั้งเป้า4ปีเข้าสู่ชาติรายได้สูงเลขา BOI ดัน6อุตสาหกรรมอนาคตประธานสอทอคนใหม่โชว์วิชั่น 5i แห่ฟังเวทีมติชน AAS แน่นก็มีงานสัมมนาของทางหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเห็นช่วงหลังนี้หนังสือพิมพ์นี่มีทั้งจัดก๊อปแล้วก็จัดสัมมนานะทำกันใหญ่เลยนะครับก็คงจะต้องเพิ่มรายได้ครับในช่วงนี้มติชนยังคง10บาทอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะก็ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์คอการเมืองฉบับหนึ่งนะครับที่มีคนนิยมชื่นชอบกันมากทีเดียวนะครับแล้วก็มีข่าวนี้ครับอนุทินถกจัดเวที IMF ธนาคารโลกเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลกนะครับก็จะมีคนมาร่วมงานนะครับประมาณ 1.5 หมื่นคนพิพัฒน์ปัดฝุ่นถนนยางเปลี่ยนไฟทาง 800,000 ดวงก็เข้าใจว่าน่าจะมากลางปีนี้แหละ IMF World Bank ผมเนี่ยเริ่มทำงานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการประชุม IMF World Bankครั้งแรกที่ประเทศไทยนะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็ยังไม่รู้อินโนเวเน่หรอกเพิ่งเรียนจบมาอายุประมาณสัก22-23ทำงานแรกๆเลยก็ไปเข้าไปทำข่าวก็ต้องใส่สูตรนะใส่สูตรผูกท้ายไปทำข่าวนะแบบต้องแต่งตัวเนี้ยบเรียบร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: เราก็ไปทำข่าวสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีโน้ตบุ๊กอ่ะนะมือถือก็ยังไม่มีนะ
0: ยังใช้พิมพ์ดีดอยู่มั้งฮะ
1: พิมพ์ดีดผมเอาพิมพ์ดีดที่เป็นกระเป๋าเจมบอนด์เห็นไหมไอ้เครื่องเล็ก
0: ๆครับ
1: เราหิ้วไปฝรั่งมันก็มองเรานะของเขาก็มีเรื่องของเขามีเขาเริ่มมีแบบมีเป็นเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์คล้ายกับโน้ตบุ๊กอะ
0: เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
1: แต่มันจะใหญ่กว่าโน้ตบุ๊กไม่ใช่เครื่องพิมพ์เป็นคล้ายๆโน้ตบุ๊กสามารถพิมพ์แล้วก็ส่งทางดาวเทียมอะไรประมาณเนี้ยมันก็มองหน้าเรานะเราก็ไม่ก็เห็นมันแก่ๆอ๋อนี่มันนักข่าวแก่ๆนี่หว่าเรานักข่าวเด็กใช่มั้ยพอถึงตอนนี้กลับกันแล้วเห็นนักข่าวเด็กๆน่ารักดีไอเรามันนักข่าวแก
0: ่สลับกันแล้วนะฮะ
1: แต่นักข่าวแก่ๆแบบนี้ไม่ต้องใช้เครื่องพิมพ์เดนจะใช้มือถือพิมพ์เอานะครับมันก็ต่างกันแล้วก็เรื่องก็มีเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงคลังหลายท่านตอนนั้นยังเป็นซีเล็กๆอยู่ก็ต้องเป็นคนขับรถให้กับบรรดาผู้นำแต่ละประเทศตอนนั้นรู้สึกชัดจำไม่ผิดจะใช้ BMW มั้งเป็นรถประจำในการบริการพวกนักการเงินธนาคารใหญ่ๆที่จะเข้าประชุมคุณอาลีพงษ์ผู้ชุมนี้ก็ขับรถนะก็ขับรถพี่บัสคุณรับบอลสารสนิทก็อยู่ช่วยบริการแต่ไม่แน่ใจว่าขับรถหรือเปล่าคือพวกนี้เป็นเด็กจบนอกในสมัยก่อนนี่คือภาษาอังกฤษดีมีความรู้ดีก็ต้องมาช่วยบริการสมัยก่อนก็คงอาจจะมีคนที่มีความรู้ดีแต่งตัวดีเนี่ยไม่มากใช่ไหมก็ถูกทุกคนก็ถูกเกณฑ์ใช้ว่าคนเป็นพัน
0: ครับ
1: แล้วคนเป็นพันคนที่ดูแลมันต้องเป็นพันเหมือนกันใช่ไหมไม่คนเข้าร่วมเป็นพันแต่คนดูแลหลักร้อยนี่มันก็ไม่สมมาตรกันนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูนะครับรอบนี้เราเป็นเจ้าภาพจะเป็นอย่างไรแล้วจะมีบรรดาพวกผู้ว่าการธนาคารของประเทศที่ก็แต่งตัวประจำชาติเข้ามาร่วมฟังตลกดิ่มกันนะ มีพวกชนเผ่าที่อยู่แถวแอฟริกาก็แต่งตัวตลกๆเหมือนกันในสายตาเรานะเขาเป็นแต่งตัวประเพณีเขา
0: ชุดประจำชาติ
1: เขาต้องถ่ายภาพพวกนี้เก็บไว้เพราะว่าเอาไปรายงานว่ามีอะไรเป็นสีสันบ้างแล้วก็มีข่าวนี้ครับบอกคุมเหมือนเฉินกับศาลพัทยาเร่งสอบปืนตำรวจสายไหมมีทั้งอาวุธปืนหนักอาวุธปืนเบามีลูกระเบิดโอ้ครบชุดเห็นทางกัมพูชาบอกไม่เกี่ยวนะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ปฏิเสธไว้ก่อนเป็นผมก็ไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อขณะที่ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ขึ้นประเด็นบอกทักษิณใส่กำไร EM กลับบ้านลั่นจำศีลมา8เดือนบอกสื่อเป็นอัลไซเมอร์นี่ที่ผมบอกกรมประพฤติ
0: อะไรไม่ได
1: ้อัลไซเมอร์นี่คือแบบลืมเลือนไปเลยไม่พูดไม่อะไรถ้าพูดแบบนี้จริงท่านจะต้องไม่ยุ่งละไม่สัมภาษณ์สื่อหรือว่าอยู่เบื้องหลังก็ควรจะไม่อยู่ละก็คงต้องให้เพื่อไทยปล่อยไปตามกลไกระบอบของเขาเองนะครับไม่งั้นมาแทรกแซงทุกอย่างเนี่ยผลสุดท้ายนี่พรรคก็เสียคะแนนเสียงนะขนาดพื้นที่ของตัวเองที่เชียงใหม่เชียงรายนี่ยังไม่ได้เลย
0: ค
1: ิดดูแล้วกันบอกสื่อเป็นอัลไซเมอร์กรมประพฤติคุม11ข้ออนุทินมีโอกาสจะไปหาสื่อนอกชี้หมดยุค

0: บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อกระตุ้นการบริโภคนี่ก็ต้องมีอยู่เหมือนกันตอนนี้ใครจะบ้าไปขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีทางใช่ไหมแค่คงอยู่แค่นี้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการต่อไปก็ต้องเป็นการฉีดเงินเข้าไปในระบบนะครับก็ต้องมั่นใจนะครับว่าคุณเอกนิติธรรมภาสามารถทำได้นะครับเพราะว่าระบบเศรษฐกิจตอนนี้ต้นทุนใหม่มันเริ่มมาแล้วคุณจะเห็นราคาข้าวแกงเริ่มแพงแล้วใช่ไหมแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วนี้ถ้าไหนนะ50 บาทก็หากินยากเลยนะถ้ามีไข่ดาวนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีข่าวนี้ครับระทึกสงครามสอบปะทุทำฉีกทิ้งดิวอิหร่านไปไม่รอดนะตลกมากเลยบอกว่าหยุดยิงแต่ก็ยิงกันนวลเนียเลยนราธิวาสป่วนนะครับโจรใต้รอบบื้มทหารดับ1 นายชาวบ้านเจ็บ2นายกล้างนอมินีต่างชาติบุกเกาะพังงานดีเดย์13 พฤษภาคมลุยมาเฟียสวถกเดือดกลางสภาจี้รัฐทบทวน3 มาตรการเกาะพังงานกับเกาะเต่าเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์นะไม่มีโฉนดแต่มีคนเข้าไปปลูกลุกแล้วก็ปลูกที่อยู่อาศัยถ้าให้แน่จริงเนี่ยต้องดันทั้งหมดออกไปจากเกาะหรือมีการพูดคุยอย่างลงตัวว่าจะทำยังไงให้เสียภาษีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นที่ธนารักษ์เนี่ยการเข้าไปเหยียบย่ำเนี่ยการใช้พื้นที่เนี่ยก็ต้องจ่ายเงินให้กับกรมธนารักษ์ด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวนี้ครับรั้วแรกมาแล้วชายแดนไทยเขมรประเดิมยาว 1.3 กิโลเมตรอันนี้กำลังก่อสร้างนะแล้วก็มีภาพของกองทัพไทยเดินหน้าก่อสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนหลักเขตที่52/54อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีระยะทาง 1.3 กิโลเมตรเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับขณะที่ทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน360 องศานะครับขึ้นประเด็นบอกทวงคืนสมุยพังงานพาณิชย์ DSI ลุยล้างบางนอมินีชี้เป็นภัยความมั่นคงเศรษฐกิจอ๋อเขาไปอยู่ตรงเยอะพึ่งนึกได้นะหรือขึ้นอยู่แต่ผู้นำนะครับว่าใครเป็นผู้นำแล้วก็ต้องจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งทักษิณพ้นคุกลูกหลานรอรับแกนนำเพื่อไทยเสื้อแดงให้กำลังใจเปิดทำเนียบนะครับมอบนโยบายเลี้ยงข้าวกำนันผู้ใหญ่บ้านหลังจากส้มไปด่าเขารัฐบาลเปิดบ้านเลี้ยงเลยนะสั่งขยายผลเคสหมิ่นเฉินสมช.ปัดตอบความมั่นคงหละหลวมเห็นมีใครบอกว่าแถวชายแดนนี่จ่ายเงินใต้โต๊ะก็เดินเข้าเดินออกกันได้อย่างสบายเลยก็กลายเป็นประเด็นนะครับว่าเรามีผลประโยชน์จากการที่มีแรงงานเคลื่อนย้ายแม้ว่าเราจะตัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาไปแล้วเนี่ยยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือไทยออยล์เมื่อวานนี้แถลงข่าวใช่ไหมคุณธีรโรจน์
1: ใช่ครับ
0: ไปมาหรือเปล่าครับ
1: ไปฮะ
0: เป็นไงคนเยอะไหม
1: เต็มห้องเลยฮะ
0: เต็มห้องเลยนะ นานๆจะแถลงข่าวสักทีนึงใช่ไหมครับไทยออยล์เขาบอกว่าไทยออยล์ Q1 กำไรพุ่ง 1.9 หมื่นล้าน Q2 เสี่ยงขาดทุนสต็อกได้ข่าวว่าสต็อกน้ำมันไว้เยอะเลยนี่
1: ครับก็ Q2 ก็ห่วงว่าจะต้องขาดทุนเพราะว่าซื้อมาในช่วงที
0: ่น้ำมันแพง
1: นะช่วงปีช่วงไตรมาสแรกก็กำไรหน่อยเพราะน้ำมันพุ่งนะ
0: ฮะแล้วพวกที่มันกักตุนน้ำมันไว้ตอนน้ำมันแพงตอนนี้ยังกำไรอยู่ใช่ไหม
1: ก็ต้องกำไรอยู่แล้ว
0: กำไรอยู่เพราะมันไม่ต้องสต็อกเหมือนกับพวกบริษัทที่เป็นโรงกลั่นถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็ซื้อหน้าโรงกลั่นอีกทีอยู่ดีแล้วก็มีข่าวของทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้ขึ้นประเด็นบอกธปท.ผวากันชนเศรษฐกิจวูบเฟดโก้นี่คือกลุ่มนักลงทุนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหม
1: เป็นสถาบันอะไรสักอย่างนะจำ
0: ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้มีคุณกอบศักดิ์พุทธกูลเนี่ยเป็นประธานอันนี้อยู่
1: ครับ
0: บอกเฟกโก้เตือนภัยรับมือพายุหลายมิติส่งออกท่องเที่ยวแผ่วผวาไวรัสฮันตานะครับป่วนเรือสำราญติดเชื้อเพิ่มหลายชาติกักตัวเข้มมันเหมือนกับในหนังนี่มหานิยายนะเรือติดเชื้อโรคระบาดแล้วก็ไปไหนก็ไม่มีใครต้อนรับผักดันออกอยู่กลางทะเลสุดท้ายตายกันยกลำเรือท่องเที่ยวนี่มัน

0: สำราญนะข้างในก็มีอุปกรณ์ครบครันผมก็ได้แต่ดูในคลิปวิดีโอแต่ไม่เคยไปจริงแต่มีผู้ใหญ่หลายท่านเขาชอบไปกัน
1: ครับ
0: และอยู่กัน15วัน20วันข้างในก็จะมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะเลยสำหรับเรือสำราญเอกนิติวันนะครับเงินเฟ้อพุ่ง 4-5% เร่งเกณฑ์งบเงินกู้ 400,000 ล้านถ้าเงินเฟ้อ 4-5% จริงก็ชิบหายวายป่วงครับข้าวของแพงนะครับหูฉี่เลยคนก็อยู่ลำบากนะครับเพราะนั้นการที่ลดต้นทุนการผลิตลงมาได้ทำให้เงินเฟ้อลดลงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวดูนะครับจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้างสำหรับกระทรวงการคลังในเรื่องของการแก้ไขแต่เงินเฟ้อตอนนี้ยังอยู่ไม่เกิน3นะยังอยู่ในลักษณะที่ควบคุมได้อยู่แล้วก็ไม่เกิน เงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ6:41 แล้วนะครับเราต้องพักกลับมาจะมาดูประเด็นข่าวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนหุ้นน้ำมันทองคำเป็นอย่างไรช่วงนี้พักกันก่อนครับ
1: ครับ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขจะเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
6: ปรึกษา Exim Bank สิ
5: Exim Bank เหรอ
6: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
5: Exim Bank
6: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
7: ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
1: กลับมาช่วงที่2ครับ6:42นะครับอยู่ด้วยกันกับรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันครับไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับตั้งแต่เวลา6:09โดยประมาณไปจนถึงเกือบ7:00 นครับ2ช่องทางหลักครับที่สามารถติดตามรับฟังแล้วก็รับชมรายการของเราได้นะครับทาง FM 105 MHz ครับส่วนอีก1ช่องทางทาง Facebook Live ครับที่เรามีการไลฟ์สดทุกเช้าเลยผ่านทางเพจของ AEC 10new.com นะครับเช้านี้ก็มีหลายท่านครับที่ติดตามรับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับที่ทักทายเราเข้ามาก็มีคุณภูมิใจนะบอกว่าสวัสดีแล้วก็แถวนางลิ้นจี่ฝนลงพรำๆแล้วนะครับส่วนคุณบุงาชาติชายก็สวัสดีเข้ามาเช่นเดียวกันเสียงทางวิทยุชัดเจนดีอากาศเริ่มไม่ร้อนมากนะครับมีคุณจุดไทยเทพครับที่สวัสดีเข้ามาคุณอนุชาสวัสดีเช้าวันอังคารหุ้นไทยต่ำกว่า 1,500 จนได้นะครับแล้วก็คุณกิติศักดิ์นะครับที่สวัสดีเข้ามาเช่นเดียวกับคุณกุล22ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับทุกคำทักทายทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็ทุกๆคนที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ณเวลานี้แล้วก็ย้อนหลังทุกช่องทางเลยนะครับส่วนบรรยากาศการลงทุนนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยครับวันที่11พฤษภาคมครับดัชนีก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกแล้วก็ลบครับสหรัฐกล่าวหาไทยนะฮะเป็นศูนย์กลางส่งออกชิปให้กับจีนอาจกระทบแผนการดันไทยเป็นศูนย์กลาง Data Center แล้วก็กังวลการเมืองฝ่ายค้านยื่นค้านนะครับกู้พรก. 400,000 ล้านบาทครับปิดตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็เลยติดลบไป 11.07 จุดหรือประมาณ 0.74% ดัชนีสุดท้ายของวันเนี่ยยืนอยู่ที่ 1,489.29 จุดมูลค่าการซื้อขาย 61,000 กว่าล้านบาทนะครับในจำนวนนี้ครับถ้าเราแยกการลงทุนออกมานะฮะก็จะพบว่าเป็นกลุ่มของนักลงทุนทั่วไปครับเข้าซื้อ 3,768.79 ล้านบาทนักลงทุนสถาบันครับขายออกมา 5,421.67 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติครับเข้าซื้อ 1,965.12 ล้านบาทแล้วบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับขายออกมา 312.24 ล้านบาทนะครับหุ้นที่มีการซื้อขาย5อันดับแรกครับอันดับ1ธนาคารกสิกรไทยราคาปิด197 บาทนะครับบวกได้2 บาทอันดับ2เป็นกราฟตามมาด้วยเดลต้า ันดับ4ธนาคารกรุงไทยแล้วก็อันดับ5เป็นปตท.นะครับตลาดหุ้นภูมิภาคครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวกได้ 45.07 จุดครับหรือประมาณ 1.08% ดัชนี 40,000 ไปแล้วนะครับ 4,225.02 จุดนะครับก็ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการค้าที่แข็งแกร่งของจีนนะครับขณะที่นักลงทุนก็จับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิงนะครับผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งสัปดาห์นี้ครับหางเสงฮ่องกงบวกได้ 13.13 จุดครับหรือประมาณ 0.05% ดัชนี 26,406.84 จุดนะครับนักลงทุนก็ยังคงกังวลความขัดแย้งระหว่างอิหร่านแล้วก็สหรัฐอาจยืดเยื้อต่อไปฮะหลังจากทำปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านในการยุติสงครามส่วนนิกเกอิโตเกียวครับติดลบฮะ 295.77 จุดหรือประมาณ 0.47% ดัชนี 62,417.88 จุดนะครับดัชนีพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงต้นของการซื้อขายครับแต่ว่าโดนแรงเทขายทำกำไรครับจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นก็ได้เข้ามาหักล้างแรงบวกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ลงไปครับ
0: หลังจากที่ความชัดเจนในการยุติสงครามเกิดขึ้นนะครับนักลงทุนก็หวั่นเกรงว่าจะคุมไม่อยู่ทำให้มีการเข้ามาเก็งกำไรในส่วนของราคาน้ำมันเพิ่มเติมมากขึ้นล่าสุดนะครับ WTI ส่งมอบเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้น2.65 เซนต์ครับมาอยู่ที่98.07 เซนต์แล้วก็ที่เบนท์ทะเลเหนือของลอนดอนนะครับส่งมอบเดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น2.92 เซนต์มาปิดที่ 104.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับสัปดาห์ที่แล้วน้ำมันดิบทั้ง2สัญญาขยับขึ้นถึง 6% ในความหวังว่าความขัดแย้งที่จะยื้อมา10ปีจะยุติลงในทันทีซึ่งได้เปิดทางในให้กลับมาขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อีกครั้งนึงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านอยู่ในภาวะต้องใช้เครื่องพยุงชีพก็เรียกว่าหายใจรวยรินนะครับแทบจะยกเลิกอยู่แล้วนะครับหลังจากแสดงความเห็นเกี่ยวกับใส่ข้อเสนอกับของอิหร่านที่มีต่อข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาว่าโง่เขาโง่ราคาทองคำนะครับในกรอบแคบๆนะครับท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนนักลงทุนประเมินสถานการณ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านและก็ข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญในสัปดาห์นี้ที่จะออกมาก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำในสหรัฐอเมริกานะครับส่งมอบเดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงไป2เหรียญครับมาอยู่ที่ 4,728.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานะครับอย่างดาวโจนส์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนักลงทุนก็จับตาข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 95.31 จุดมายืนอยู่ที่ 4,000 ขอประทานโทษครับมายืนอยู่ที่ 49,704.47 จุด S&P นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.91 จุดมายืนอยู่ที่ 7,412.84 จุดแล้วก็ Nasdaq นะครับปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับ 27.05 จุดมายืนอยู่ที่ 26,274.13 จุดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของราคาทองคำโกลด์สปอตล่าสุดผมเปิดดูให้นะครับขอเวลานิดหนึ่งนะครับดูสิมาแล้วครับโกลด์สปอตล่าสุดอยู่ที่ 4,767.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนครับบ้านเราเป็นไงเมื่อวาน
1: เมื่อวานนี้ขยับทั้งหมด20ครั้งด้วยกันนะครับติดลบไป350บาทนะฮะทำให้ราคาทองคำแท่งครับปิดตลาดก็รับซื้อ 71,400 บาทขายออก 71,600 ส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อ 69,978 บาท56สตางค์ขายออก 72,400 บาทนะครับราคาโกลด์สปอตสุดท้ายที่ใช้อ้างอิงก็คือ 4,663 เหรียญ นะครับค่าเงินบาทตอนนั้นก็ 32 บาท 44 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับ
0: ดัชของเยอรมันปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.65 จุดนะครับมายืนอยู่ที่ 24,350.28 จุด CAC40 ของฝรั่งเศสปรับตัวลดลงนะครับ 56.19 จุดมายืนอยู่ที่ 8,056.38 จุดแล้วก็ฟุตซี่100ของลอนดอนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นครับ 36.36 จุดมายืนอยู่ที่ 12,269.43 จุดล่าสุดก็มีรายงานนะครับวันที่กำหนดทั้มเดินทางเยือนปักกิ่ง
1: ครับ
0: คือจะถึงปักกิ่งวันที่13พฤษภาคมแล้วก็จะมีการหารือเกิดขึ้นนะครับในวันที่14กับวันที่15พฤษภาคม ก็ประเด็นการพบครั้งนี้ถือว่าเป็นการพบในรอบ8ปีคาดว่าจะมีการหารือประเด็นร้อนของโลกหลายเรื่องเรื่องการค้านะครับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนความขัดแย้งระหว่างประเทศสถานการณ์ในอิหร่านแล้วก็สงครามในภูมิภาครวมถึงเรื่องเศรษฐกิจเงินเฟ้อแล้วก็ราคาพลังงานที่ตึงเครียดแล้วก็มีความต้องการใช้พลังงานอย่างสูงของทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่จะต้องมีการหารือกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ล่าสุดทางอิสราเอลก็โจมตีจีนนะ
1: ครับ
0: บอกว่าคนที่ผลิตส่งวัตถุดิบให้กับอิหร่านก็คือจีน
1: ครับ
0: น่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนขีปนาวุธอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีประนามต่อว่าไทยอ่ะส่งชิ้นส่วนให้กับจีนอีกทีนึง คือแสดงว่าวัตถุดิบเนี่ยมันหาได้ทั่วโลกนะทุกคนก็เป็นแหล่งผลิตอ่ะใช่ป่ะแล้วผมเคยคุยกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอ่ะประเทศไทยมีกฎหมายห้ามผลิตหรือส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับประเทศคู่ขัดแย้งเช่นรัสเซียกับยูเครนเขาทะเลาะกันใช่ป่ะเราไม่สามารถส่งอาวุธให้ได้ทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนแต่สามารถส่งให้กับสหรัฐอเมริกาได้แล้วสหรัฐอเมริกาจะไปใช้อะไรเรื่องของเขานั้นเราไม่รู
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดเป็นบางประเทศที่เป็นประเทศที่หิวเงินเนี่ยอย่างเช่นเกาหลีใต้กับจีนเนี่ยเขาสามารถส่งอาวุธให้ได้ทั้งได้ยูเครนแล้วก็รัสเซียเพราะนั้นบริษัทที่รวยตอนนี้คือบริษัทค้าอาวุธของเกาหลีใต้เขาบอกว่าจากระดับหมื่นล้านตอนนี้เป็นระดับแสนล้านแล้วขายกันชิบหายไวป่วงเลย มีแต่บ้านเราทำอะไรไม่ได้ได้แต่มองเขาแล้วก็น้ำลายไหลเพราะว่าเรามีกฎหมายห้ามไม่ให้ค้าอาวุธกับประเทศคู่ค้าที่ประเทศที่เป็นคู่รบกันนะครับ6:52 นนะครับต้องพักกลับมาจะมาดูประเด็นข่าวเศรษฐกิจอื่นๆเพิ่มเติมครับ
1: ครับ
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
5: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
5: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
7: ช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดย AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
0: 6:52 นะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการล่าสุดนะครับทางกรมสรรพสามิตก็เปิดระบบ Y Fastag Y ก็คือเล่า Y เนี่ยแหละครับนำล่องที่สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารในการนำเข้าวายเข้าสู่ประเทศไทยกรมสรรพสามิตนะครับก็เปิดใช้งานระบบแจ้งข้อมูลการนำเข้าสินค้าสำหรับสุราชนิดวายสุราแช่ชนิดวายนะครับหรือโครงการวาย First Tag อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีการนำล่องให้บริการณท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองเพื่อยกระดับการให้บริการระหว่างประเทศที่นำเข้าสุราชนิดสุราแช่ชนิดไวน์ติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรในปริมาณไม่เกิน1ลิตรแต่ไม่เกิน10ลิตรเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่างหรือเพื่อใช้เพื่อไม่ใช่เพื่อการค้าก็คือปัจจุบันเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถนำเข้าติดตัวได้ไม่เกิน1ลิตร
1: ครับ
0: วายส่วนใหญ่ก็ประมาณ750ซีซีเหล้าก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่1ลิตรก็750ซีซีก็สามารถนำเข้ามาได้บุหรี่ไม่เกิน20มวนบุหรี่ไฟฟ้านี่ต้องกาลบาดเลยนะห้ามเด็ดขาดถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนื่องจากประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าส่วนพี่ๆอธิบดีปลงปลัดที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผมจับได้นะวรรณกิจจับได้เลยนะ เพราะว่าคุณทำผิดกฎหมาย แต่เพื่อนทั้งหมดเป็นเพื่อนผมหมดเลย คือ เขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่มันอันตรายน้อยกว่าเราก็ไม่รู้นะแต่เราผมก็เลิกสูบมานานแล้วเราก็ไม่ได้สนใจแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ขายคุณถ้าคุณถือพาสปอร์ตไทย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเขากลัวคุณโดนจับ
1: ครับ
0: นี่คือนี่คือญี่ปุ่นไง
1: เขาเป็นห่วงเรานะ
0: เป็นห่วงเราเราโดนจับ
1: เขาเป็นประเทศที่ดีนะผมว่า
0: ก็เริ่มใช้นะแล้วผมบอกให้นะอันนี้อินไซด์นะใครเดิน ทางไปต่างประเทศแล้วเอาของโหลดมาในกระเป๋าเนี่ยแล้วคิดว่าศุลกากรมองไม่เห็นเนี่ยเขามีเครื่องเอ็กซเรย์นะเขาจับได้นะเป็นแบรนด์เนมเลยนะบอกให้เขาบอกขึ้นเป็นสีแดงขึ้นมาเลยเป็นพวกแบรนด์เนมจับได้ขนาดนั้นเลย
1: ตรวจจับแบรนด์เนม
0: เพราะนั้นไม่ต้องไปบอกอุ้ยทำไมถึงฉันถึงโดนจับทำไมเงี้ยบอกมีสายบอกไม่มีสายเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วเอ็กซเรย์มันว่ากระเป๋าใหญ่มันต้องผ่านสายเอ็กซเรย์ลอดออกมาหมดมันเห็นหมดเลยแดงเถือกเลย อันนี้เล่าให้ฟังนะระวังตัวนะแต่ซื้อของแบบติดตัวใช้ไม่เกิน 20,000 บาทได้
1: ครับ
0: แล้วก็มีเทคนิคนิดนึงถ้าโดนจับจริงๆนะกรุณาถ่ายกระเป๋าใบเนี้ยที่ถ่ายไว้ก่อนเพราะฉันใช้อยู่ฉันถืออยู่เอาของเพื่อนมาใช้แล้วนะแล้วคุณก็ไปซื้อของใหม่ที่ต่างประเทศแล้วเดินกลับมาแล้วก็เอารูปถ่ายเนี่ยเนี่ยฉันใช้อยู่แล้วในประเทศไทยนึกออกป่ะ
1: ครับ
0: จะได้มีหลักฐานว่ามันเคยอยู่ในประเทศไทย อันนี้จะบอกนะวรรณกิจบอก ว่ามีคนโดนจับมาก็บอกทำยังไงถึงรอดก็เพื่อนมันมีภาพถ่ายในประเทศไทยทิ้วอยู่ในห้างเดินของเพื่อนในที่อยู่แล้วก็โชว์เนี่ยซื้ออยู่ในประเทศไทย อันนี้ก็จำนนด้วยหลักฐานพยานต่อหน้าคือมีภาพถ่ายใช่ป่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องปล่อยเขาออกมาแต่ถ้าเกิดพี่ซื้อ10ใบ20ใบนี่โดนจับแน่นอน
1: โอ้อันนี้ไม่น่าจะใช้เองแล้วนะฮะ
0: หรือใบหนึ่งราคา 2-3 แสนนี่ก็โดนแน่นอนถ้าซื้อมา
1: เรามาดูอีกเรื่องนึงนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะให้ความรู้นะครับสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันครับต้องมาทำความรู้จักกันเลยครับความแตกต่างระหว่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วไปกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือที่เราเรียกกันว่า SMR นี่นะซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้นครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วไปนี่นะครับจะมีขนาดใหญ่พลังเยอะฮะกำลังผลิตเนี่ย 1,000 เมกะวัตต์ใช้พื้นที่เยอะนะครับประมาณ 1,000 ไร่ครับการออกแบบมีความซับซ้อนสูงมีท่อและข้อต่อจำนวนมากความปลอดภัยนะครับใช้ระบบ Active Safety นะครับหรือว่าพลังงานควบคุมร่วมกับระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบ Passive Safety บางส่วนนะครับแผนรับมือเหตุฉุกเฉินวางแผนครอบคลุมรัศมีประมาณ16กิโลเมตรครับแต่ถ้าเป็น SMR เนี่ยจะเล็กลงหน่อยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่ทรงพลังนะกำลังผลิตเนี่ย300เมกะวัตต์ครับใช้พื้นที่น้อยครับเพียง100ไร่นะก่อสร้างรวดเร็วครับ 3-4 ปีในรูปแบบโมดูลจากโรงงานเลยครับการออกแบบซับซ้อนน้อยกว่าแม่นยำสูงฮะลดความเสี่ยงจากการเกิดเหตุผิดปกติความปลอดภัยเนี่ยระบบ passive safety เลยครับทำงานอัตโนมัติโดยใช้แรงโน้มถ่วงแล้วก็การหมุนเวียนธรรมชาติไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับหรือการตัดสินใจจากมนุษย์เลยแผนรับมือฉุกเฉินก็คือใช้พื้นที่น้อยกว่ามากครับวางแผนครอบคลุมรัศมีเพียงประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองรู้หรือไม่ครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับมีการใช้งานต่อเนื่องมากกว่า70ปีแล้วนะแล้วก็ SMR คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้พรุ่งนี้พบกันนะครับ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
7: รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานาย